0: กรุงมหาไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดในการนี้รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายนนี้เวลา19นาฬิกา
1: สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงาน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทโดยวงเงินกู้แบ่งเป็น200,000,000 บาทสำหรับเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและอีก200,000,000 บาทสำหรับเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความชัดเจนของแผนการใช้เงินโดยเฉพาะวงเงินส่วนหลังขณะที่รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกส่วนที่ฝ่ายค้านต้องการความชัดเจนถึงแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงว่ารัฐบาลมุ่งใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างพลังงานลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งเสริมพลังงานทางเลือกและยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงเปิดตลาดไฟฟ้าให้เกิดการแข่งขัน
3: เราจะเปิดโอกาสมีการสำรองน้ำมันด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพให้เกษตรกรมีโอกาสไม่น้อยไปกว่าพวกเศรษฐีเจ้าของบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางเราจะขอเงินไปลงทุนให้กับโรงไฟฟ้าที่ในที่สุดแล้วจะเป็นของประชาชนเราขอเงินก้อนนี้ไปลงทุนไม่ได้ไปแจกของไม่ได้ไปสร้างโครงการซื้อของมาแล้วมาเอาเงินทอนครับแต่เราต้องการใช้เงินก้อนนี้ลงทุนสร้างโอกาสให้กับประชาชนและปลดล็อกครับปลดแอกจากเดิมประเทศไทยต้องไปพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเราก็ต้องพึ่งพานายทุนที่ผูกขาดครับต่อไปเนี่ยเรากำลังสร้างระบบลงทุนให้ประชาชนสามารถพึ่งตัวเองได้
2: ด้านนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินระบุว่าขณะนี้แต่ละหน่วยงานกำลังปรับปรุงโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าที่กำหนดในพ.ร.ก.กู้เงินเช่นเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันทีสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2570คุ้มค่าและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคำนึงถึงประสิทธิภาพส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยทุกโครงการที่เสนอไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติพอต้องได้รับการกันกรองตามเกณฑ์อย่างเข้มข้นและโปร่งใส
4: วันนี้การกันกรองของคณะกรรมการเนี่ยเราไม่ได้กันกรองที่คณะกรรมการของเราชุดเดียวเราเห็นความจำเป็นครับเราเห็นประโยชน์ของความรอบคอบในการพิจารณานะครับเรามีการตั้งอนุกรรมการกันกรองขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญ

0: ที่หลากหลายมากขึ้นมันที่กลั่นกรองในเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะส่งมาที่คณะกรรมการกลั่นกรองทำให้การกลั่นกรองนี้เราเชื่อมั่นครับว่าเราจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบโปร่งใส
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเจตนารมณ์ที่สุจริตของรัฐบาลที่มุ่งเป้าการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนพร้อมให้คำมั่นจะไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดเป็นพิเศษและจะมีการติดตามการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดไม่ให้รั่วไหลโดยหลังจากนี้จะให้ส่วนราชการสรุปข้อเสนอแนะจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2: ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับผมทราบดีครับว่านี่คือเงินกู้ครับนี่ไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่เงินของเราที่เราสามารถนำมาจัดสรรใช้จ่ายได้โดยที่ไม่มีต้นทุนผมทราบดีว่าเงินกู้นี้ต้องมีต้นทุนและได้พิจารณาแล้วว่าต้นทุนที่เราได้มานั้นมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้จากการดำเนินโครงการต่างๆตามพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้
1: ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ด้วยคะแนน285เสียงจากนั้นประธานสั่งปิดการประชุมในเวลา 20:28 น.ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIแต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SME ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกโดยกนง.จะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งคุมเข้มคุณภาพผักสดหลังได้รับรายงานพบการใช้สารฟอร์มาลีนในผักกาดขาวของจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการเร่งด่วนเพื่อรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์สินค้าพืชผลทางการเกษตรจากกรณีไต้หวันสั่งระงับการนำเข้าผักกาดขาวจากประเทศจีนเนื่องจากตรวจพบการชุบสารฟอร์มาลีนเพื่อรักษาความสดของสินค้าโดยได้กำชับให้กรมการค้าภายในจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดสดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อติดตามคุณภาพผักสดและเฝ้าระวังสินค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยเน้นย้ำให้เพิ่มความใส่ใจในการตรวจสอบผักกาดและสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
3: กระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนเปิดทางแรงงานไทยทำงานต่างประเทศเพิ่มโอกาสงานและรายได้ดีขึ้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยจะผลักดันในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ในช่วง2ปีข้างหน้าคือ การรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันของอาเซียนเพื่อให้ทักษะแรงงานได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศและช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการผ่าน3เสาหลักได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนำไปสู่งานที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นและความมั่นคงที่มากขึ้นสำหรับประชาชนอาเซียน
5: วันนี้หากเรามีมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ร่วมกันที่สามารถรับรองได้ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยไปทำงานประเทศใดก็ตามในภูมิภาคเราหรือแรงงานต่างประเทศที่มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเราจะได้คนบุคลากรที่มีทักษะฝีมือมากขึ้นตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจมากขึ้น
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่5เรือนจำกลางราชบุรีตำบลน้ำพุอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่1โรงเรียนบ้านโศกแสงตำบลโศกแสงอำเภอนาจลวยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังการบังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิทธิให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนปาลพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย157รายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวสูญหายมากกว่า400รายหลังเกิดเหตุดินโคลนจำนวนมหาศาลไหลทะลักเข้าสู่แม่น้ำโพเตโกสิจนกระแสน้ำพัดทำลายอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทานน้ำแข็งบางส่วนถล่มลงมาจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้สูญหายอีก265รายในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุดินโคลนถล่มเช่นเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากถนนสะพานและระบบไฟฟ้าหลายจุดได้รับความเสียหายอย่างหนัก
4: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐสามารถระงับปฏิบัติการเจาะระบบที่มีความเชื่อมโยงกับจีนซึ่งมุ่งเป้าโจมตีหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งของสหรัฐอาทิกระทรวงยุติธรรมองค์การนาซาธนาคารกลางและวุฒิสภาสหรัฐโดยทางการสหรัฐเข้าควบคุมโดเมนที่ใช้กับเครื่องมือสแกนหาช่องโหว่ทางไซเบอร์และช่วยอำพรางเส้นทางการส่งข้อมูลซึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าดำเนินการโดยบริษัทนานจิงซินเจเวยเน็ตเวิร์กเทคโนโลยีของจีนซึ่งให้บริการด้านปฏิบัติการทางไซเบอร์แก่กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนและกองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนทั้งนี้รัฐบาลจีนปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการเจาะระบบหน่วยงานของสหรัฐมาโดยตลอดขณะที่เอกสารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2561โดยมุ่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและเครือข่ายของหน่วยงานที่มีความอ่อนไหวในสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลก
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติที่ระบุว่ากลุ่มอาชญากรในไนจีเรียปล่อยตัวเด็ก48คนซึ่งมีอายุระหว่าง 7-12 ปีหลังถูกลักพาตัวในรัฐไนเจอร์ทางตอนกลางของประเทศไนจีเรียเป็นเวลานาน3สัปดาห์หลังมีการจ่ายเงินค่าไถ่ให้แก่กลุ่มผู้ลักพาตัวอย่างไรก็ตามมีเด็กเสียชีวิต1รายระหว่างถูกลักพาตัวทางด้านผู้นำท้องถิ่นในเขตมาเชกูของรัฐไนเจอร์ระบุว่าเด็กทั้งหมดที่ถูกลักพาตัวโดยกลุ่มอาชญากรรมระหว่างเก็บถั่วลิสงในหมู่บ้านซาบอนริจิยาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วถูกปล่อยตัวภายใน3วันก่อนจะถูกกลุ่มอาชญากรอีกกลุ่มลักพาตัวอีกครั้งทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรในรัฐไนเจอร์เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากกลุ่มอาชญากรเหล่านี้ตั้งค่ายอยู่ในพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและมักถูกใช้เป็นสถานที่ควบคุมตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ
4: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามมีดิ่งสเตเดียมทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยที่เปิดต้านแพ้เวียดนามมาในเกมแรก 0-2 ล่าสุดบุกมาเสมอเจ้าบ้านเวียดนาม2-2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2-4จบรองแชมป์รายการนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD และนางสาวรุ่งทิพย์จารุศรีพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัท Advanced Info Service จำกัดหรือ AISร่วมแถลงข่าวความพร้อมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026โดยถ่ายทอดทาง7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT 2 HD ที่สปอร์ต7 Monomax Sport ช่อง9 MCOT HD ช่องวัน31ไทยรัฐทีวี32และ PPTV HD 36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขันเริ่มวันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนงานแถลงข่าวมิสเตอร์เพรสเอเชียนเกมครั้งที่20ครั้งที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมเปิดเผยเป้าหมายการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองฝ่ายหญิงนำทัพโดยอภิชยายุบลเจ้าของเหรียญทองบุคคลครั้งที่แล้วร่วมด้วยพัชรจุฑาคงกระพันและณัฐกฤตตาวงศ์ทวีลาภส่วนทีมชายส่งภูมิศักดิ์แสนสินสนมแก้วกัญจนาและพงศพักเหล่าพักดีร่วมชิงชัยการยกน้ำหนักมั่นใจมีเหรียญติดมือ 2-3 เหรียญนำทัพโดย3ฮีโร่เหรียญโอลิมปิก2024ทั้งวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาชัยและสุรัตนาคำเบ้าส่วนบาสเกตบอลตั้งเป้าลุ้นเหรียญรางวัลจากประเภท 3x3 ยิงธนูหวังติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งยิงปืนหวังเป้าติด1ใน8เข้ารอบไฟนอลให้ได้ก่อนยิงเป้าปืนตั้งเป้าพานักกีฬาเข้ารอบไฟนอลให้ได้เช่นกันเทเบิลเทนนิสหวังเป้าเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศและพาเดลกีฬาน้องใหม่ที่จัดแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกวางเป้าหมายทำผลงานเข้ารอบให้ลึกที่สุดสิงคอร์ปอเรชั่นคัดเลือก15นักเทนนิสเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสิงแกรนด์สแลมเอ็กซ์เพลียนส์2027เตรียมเดินทางไปเปิดประสบการณ์ระดับโลกที่ประเทศออสเตรเลียในช่วงต้นปี2570เพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสระดับแกรนด์สแลมพร้อมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมและเรียนรู้จากอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยโดยมีดนัยอุดมโชคและวรัชยาวงเทียนชัยอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยทำหน้าที่ฝึกสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งด้านเทคนิคการเตรียมตัวและแนวทางการพัฒนาตัวเองบนเส้นทางนักเทนนิสอาชีพโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกเท ที่ปีนี้คว้าไปแล้ว3แชมป์เตรียมกลับสู่สนามอีกครั้งหลังพักไป1สัปดาห์นำทัพโปรสาวไทย10ชีวิตรู้สึก LPGA ทัวร์รายการใหญ่ FM Championship ชิงเงินรางวัลรวม 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 144.1 ล้านบาทที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่27ถึง30สิงหาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:22 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรและเวลา 20:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:07 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 13:30 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33
12: 1 นาทีกับกปท.พฤติก รรมการขับรถของผู้หญิงที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งควรหลีกเลี่ยงได้แก่การทำกิจกรรมอื่นในขณะขับรถเช่นการแต่งหน้าขณะรถติดซึ่งทำให้ขาดสมาธิการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากนี้การขาดความรู้ด้านกลไกการทำงานของเครื่องยนต์ในเบื้องต้นไม่เข้าใจสัญญาณไฟบนหน้าปัดรถและขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินซึ่งก็ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ควรจะเรียนรู้เพื่อการขับรถที่ปลอดภัยนอกจากนี้ผู้ขับขี่บางรายอาจจะขาดการจัดระเบียบสิ่งของในรถโดยอาจจะวางสิ่งของที่กลิ้งได้อย่างเช่นรองเท้าขวดน้ำตลับแป้งลิปสติกไว้บนตักในขณะขับรถหรือใต้เบาะคนขับเมื่อต้องหยุดรถกระทันหันสิ่งของเหล่านี้อาจจะเข้าไปติดใต้แป้นเบรกทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ทางที่ปลอดภัยควรจะเลือกสวมรองเท้าที่เหมาะสมเพื่อป้องกันรองเท้าลื่นหรือเข้าไปค้างใต้แป้นเบรกทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันในสถานการณ์ฉุกเฉินและอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงค่ะช้าลงอีกนิดชีวิตปลอดภัย
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าทักษิณาวัตรทักษิณาวัตรเขียนททหารไม่หันอากาศกอไก่สฤษีสารอินอนเนนสารอาวอแหวนรอหันตอเต่าทักษิณาวัตรมาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่าทักษิณแปลว่ามือขวาขวามือด้านขวาหรือทิศที่อยู่ทางขวามือคือทิศใต้กับคำว่าอาวัตรแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมดังนั้นทักษิณาวัตรจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือขวาหรือด้านขวาของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคำว่าทักษิณาวัตรใช้กับคำกริยากระทำเป็นกระทำทักษิณาวัตรเช่นหลังจากที่กระทำทักษิณาวัตรรอบพระธาตุพนม3รอบแล้วพวกเราก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาองค์พระธาตุ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการเคลื่อนที่ของดาราจักรดาราจักรอื่นๆอยู่ไกลจากดาราจักรของเรามากแสงจากดาราจักรเหล่านั้นใช้เวลาเดินทางหลายล้านปีจึงจะมาถึงโลกดังนั้นนอกจากนักดาราศาสตร์จะบอกว่าดาราจักรอื่นๆอยู่ห่างหลายล้านปีแสงแล้วยังบอกได้ว่าภาพดาราจักรที่เห็นนั้นเป็นภาพเมื่อหลายล้านปีมาแล้วดาราจักรที่อยู่ห่างมากกว่า 2.5 ล้านปีแสงจะเคลื่อนที่ห่างออกจากกันแต่ดาราจักรที่อยู่ใกล้กันในระยะน้อยกว่า 2.5 ล้านปีแสงจะเคลื่อนที่เข้าหากันและชนกันหลอมรวมกันเป็นดาราจักรใหม่ที่ใหญ่ขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุ่มชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: นมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอโ
2: ตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละคร

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ซึ่งสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติม

0: ะหายไปเร็วอย่างนี้เลยตามเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พบ
1: คุณแรกคิดว่าในปลิวจะวิ่งหนีอย่างนั้นฮะ
0: มันหนีกระเซาะกระเซิงไปโดยไม่มีรถ
1: มันอาจจะมาขอความช่วยเหลือรถคันอื่นก็ได้เพราะอาการของมันหนักเอาการถ้ามันได้รับความช่วยเหลือในเวลาอันสมควรไม่แน่นะฮะมันอาจจะตายระหว่างทางก็ได
0: ้ถ้ามันตายซะละก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่อย่างดีตำรวจสืบได้ว่าเป็นคนที่ไหนทำงานที่ไหนตายเพราะอะไรสงสัยใครก็แค่นั้นแต่ถ้ามันไม่ตายนี่สิคะจะเป็นเรื่องใหญ
1: ่คุณกลัวมันจะเข้าหาตำรวจ
0: ค่ะมันอาจจะเข้าหาตำรวจถ้าไม่ตายแล้วพูดอะไรๆออกมาเราจะอยู่ในฐานะลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราไว้ใจอะไรไม่ได้เลย
1: แล้วคุณคิดยังไง
0: ต้องพยายามตามมันให้เจอให้ได้จะให้หลุดมือไปไม่ได้เป็นอันขาด
1: พบออกจะหนักใจอยู่มากๆนะถ้าคุณจะเอาแบบนั้น
0: กลัวจะไม่พบเลยคะ
1: ครับเพราะการตามคนคนเดียวเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยอีกอย่างหนึ่งในเมืองชนเนี่ยคุณก็ทราบมีเจ้าพ่ออยู่หลายก๊กถ้าเขาให้การคุ้มครองแล้วก็ยากมากที่จะเอาตัวนั้นมาได
0: ้มันจะไปอาศัยบารมีใครที่ไหน
1: ก็นั่นน่ะสิฮะคุณคิดว่าเจ้าปลิวจะรู้จักใครบ้างที่เป็นเจ้าพ่อเจ้าถิ่นในเมืองชนเนี่ย
0: เรื่องนี้ฉันไม่ค่อยรู้หรอกค่ะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมามันก็ไม่เคยพูดให้ฟังแต่คิดว่าคงไม่มีหรอกค่ะถ้ามีมันคงเคยพูดให้ฟังมั้งละ
1: ไม่มีเป้าหมายแบบเนี้ยคงจะตามหามันยากสักหน่อย
0: นั่นสิคะเราจะทำยังไงดีเนี่ยรักเร่อยากจะให้เรื่องนี้มันจบสิ้นไปที่ปลิวมีชีวิตอยู่ก็นับว่าอันตรายมาก
1: ใช่ผมเห็นด้วยนะ
0: งั้นก็ช่วยกันคิดสิคะถ้าไม่พบจะทำยังไงกัน

0: คิดออกมั้ยมั้ยคะว่าเราจะทำยังไงกันดี
1: เจ็บใจจริงๆที่ผมเอานัดเดียวไม่อยู่มันเป็นเพราะความรีบร้อนด้วยแล้วก็มันไหวตัวอีกประการหนึ่งไม่อย่างนั้นป่านนี้เราคงได้หมกศพมันเอาไว้ในโรงแรมแล้ว
0: ค่ะแต่มันก็แล้วไปแล้วอ่ะอย่าไปคิดอะไรเลยค่ะเราเอาขณะนี้ก็วันข้างหน้ากันเถอะถ้ามันเข้าหาตำรวจหรือมีคนช่วยมันแล้วมันให้การได้เราลำบากแน่ค่ะแต่ถ้ารู้มันตายเราก็พ้นทุกข์
1: ผมว่าคุณอย่าเพิ่งกุ้มใจไปเลยครับพวกเรากำลังตามหามันอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะได้ข่าวของมันบ้าง
0: ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะค่ะแล้วสมมติว่าไม่พบมันล่ะ
1: ก็ต้องพยายามกันต่อไปสิถึงจะเสียเงินทองบ้างก็ยอมขอให้ได้ผลเถอะ

0: ็นอันว่าไม่เจอมันว่าไงไม่เจอมันใช่ไหม
1: ครับคุณละเกล่ไม่เจอมันจริงๆครับถามกล้วยถามจอดดูก็ได้ครับ
2: จริงครับเราพยายามค้นมาแล้วแต่ไม่พบตัวมันเลยครับ
3: ไม่น่าเชื่อว่ามันจะหายไปไหนได้นะ
0: นั่นสิคะมันก็อยู่ในอาการสาหัสไม่น่าจะหลบหนีไปไหนได้พ้นเลย
2: คิดมั่งไหมครับว่ามันตายแล้วมีใครพบศพก็เลยเอาไป
0: ถึงมันจะตายเราก็ต้องดูศพให้ได้ว่าไม่ผิดตัว
1: เอ๊ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับมันก็ต้องทำกันเป็นงานใหญ่เลยเพราะเมืองชนเนี่ยไม่ใช่แคบๆนะครับเราวนเวียนดูมันไปหลายแห่งละจนได้เวลานัดพบก็ยังไม่พบมันอีกครับ
2: หรือว่าจะลองดูอีกสักครั้ง
0: ใช่คราวนี้ต้องพยายามอย่างมากเราต้องค้นหามันอีกครั้งนึงแล้วฉันจะให้รางวัล
3: เราจะต้องมีแผนการติดตามกันซะหน่อยเนี่ยถ้าอย่างนั้นค้นหาแบบสเปซสปะแบบนี้คงจะไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเพราะที่นี่ไม่ใช่ถิ่นของเรา
0: แล้วคุณเด่นมีแผนการอะไรคะ
3: เราจะต้องแบ่งคนออกเป็น3สายซะแล้วนะโดยสลับคนกัน
0: สลับคนยังไงคะ
3: เพราะว่าแสบเปรี้ยวเค็มคงจะจำเจ้าเปรี้ยวไม่ได้ถ้าแยกไปตามลำพังคงยากที่จะรู้ว่าเจ้าเปรี้ยวนี่มีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง
0: ค่ะแล้วไงคะ
3: เราจะแบ่งคนออกไป3ชุดด้วยกันสายแรกเป็นแสบกับในกล้วย
0: ได้ค่ะ
3: สายที่2เป็นจอดกับเจ้าเค็มแล้วเรา2คนแล้วก็จะเปรี้ยวอีกสายหนึ่งหรือคุณลักเล่จะพักผ่อนก็เอา
0: ไม่ได้ค่ะ
3: ผมรู้จักหน้ามันแล้วนะคุณ
0: ฉันต้องไปด้วยค่ะฉันต้องเห็นทุกอย่างด้วย
3: คุณจะต้องเหนื่อยมากนะผมว่าพักคอยอยู่ในโรงแรมนี้ดีกว่าละมั้ง
0: ไม่ต้องห่วงฉันหรอกค่ะฉันไปได้อย่างสบายสบาย
3: งั้นก็ตามใจคุณ
0: ว่าต่อไปสิคะจะเอายังไงกัน
3: ทีนี้เราจะแบ่งเขตกันทำงานทั้ง3สายเราจะค้นหาตามโรงพยาบาลตามคลินิกและที่เว้นซะไม่ได้คือวัดนะเพื่อจะมีการเอาศพไปไว้ที่วัดมั้งเราจะได้รู้ได้เห็นกันเรียกว่าเอากันให้แน่เลยทีเดียวมั้ย
0: ค่ะ
3: ถ้าคุณไม่ขัดข้องนะเราจะเดินตามแผนนี้เราจะได้เนื้อที่ในการค้นหามากขึ้นและก็ละเอียดมากขึ้น
0: งั้นเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วออกค้นหาทันที
3: ครับเราจะกำหนดพื้นที่ของแต่ละสายให้ไปเลยแล้วเมื่อถึงเวลานัดเราจะกลับมาพบกันที่โรงแรมใหม่ที่คิดว่าจะดีที่สุดสำหรับพวกเรา
0: ตกลงค่ะ
3: และจอกับกล้วย
2: ไม่มีปัญหาแล้วครับคุณเด่น
3: ดีมากสำหรับแสบไม่มีปัญหานะ
1: แน่นอนครับคุณเด่น
3: ถ้าเราทำได้ตามที่กำหนดเอาไว้เชื่อว่าเราต้องได้ร่องรอยของมันแน่หรือไม่ก็ต้องพบศพของมัน
0: ถ้าอย่างนั้นเรากินกันซะให้อิ่มและควรจะเร็วด้วยเสร็จงานแล้วจะเลี้ยงให้ดียิ่งกว่านี้เราต้องทำงานแข่งกับเวลาดื่มกินกันพอหอมปากหอมคอแต่ว่าอย่าเมานะทุกคนคงเข้าใจ
3: ร่วมแรงร่วมใจกันหน่อยนะพวกเรานะแล้วทุกคนจะสุขสบายในภายหลัง
1: ครับครับ
4: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
5: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
6: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
7: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: เคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้ง

ารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

ไม่รู้ว่าคุณโอ้ยน่ะจะคอยเราหรือเปล่ามันเกิดเสียเวลาขึ้นมากระทันหันทำให้เราต้องไปจัดการก็เลยช้าไปอีกวันคนหนุ่มพวกนี้มันใจร้อนซะด้วยไม่ค่อยจะคิดหน้าคิดหลังกันทั้งที่เจ็บเจียนตายจากเขาสมิงมาแล้วก็ยังคิดที่จะย้อนไปเขาสมิงอีกพ่อก็อภัยแล้วก็จะเสี่ยงไปทำไมถือเกียรติยศเกียรติศักดิ์อะไรกันนักหนาแต่คิดอีกแง่หนึ่งก็น่าเห็นใจคนเราอยู่ดีๆมีเรื่องให้ติดคุกติดตารางสิ่งแวดล้อมบังคับออกมาจากคุกแล้วมันก็มองหน้าใครเขาไม่ได้เลยคิดจะกู้เกียรติเสี่ยงดวงก่อนกลับออกไปสู่สังคมอีกครั้งไอ้เราก็เลยต้องวิ่งหัวซุกหัวซุนก็ต้องเอากับเขายังไงอยู่พบกันซะก่อนเถอะพ่อคุณเอ้ยจะได้หมดเรื่องยุ่งๆสักทีอ้าวเฮ้ยนั่นอะไรกันวะน่ะ

ไอ้เราก็ยิ่งรีบรีบไอ้บ้านี่ทลาเข้ามาขวางรถจนล้มกลิ้งลงไปโถเอ้ยจะให้เป็นฆาตกรหรือยังไงวะฮะแล้วกันสิเว้ยโถเอ้ยนี่จะให้เป็นฆาตกรหรือยังไงวะโอ้โหเลือดโชกเลยนี่วะประคองหน่อยเถอะวะคุณฮะเฮ้ย

0: โอ้ย
1: คุณคุณนี่แบบคุณเป็นยังไงบ้างฮะแล้วเรื่องอะไรที่นี่วิ่งมาให้รถชนล่ะฮะ
0: ผมไม่รู้หรอกครับผมหนีเข้ามาเขา
1: ใครหนีใคร
0: เขายิงผมเขาจะฆ่าผม
1: ฮะคุณถูกยิงถูกก็ตามฆ่าเหรอ
0: ครับผมพยายามหลบหนีแล้ว
1: ทำใจดีๆวะทำใจดีๆวะ
0: หน้ามืดไปหน่อย
1: แล้วคุณถูกรถผมชน

0: หรือเปล่าฮะ
1: ไม่หรอกครับ
0: ทำยังไง
1: รู้แต่เพียงว่าผมล้มโดดอะไรบางอย่าง
0: คุณหูอื้อขนาดไม่ได้ยินเสียงรถเลย
1: ครับ
0: ใครยิงคุณแล้วใครตามล่าคุณเอ๊ะรู้สึกว่าจะเคยเห็นหน้าคุณนะเอ๊ะนี่เห็นที่ไหนเนาะ
1: ฮ
0: ะ
1: คุณรู้จักผมด้วยเหรอครับเนี่ย
0: เอ๊คุณเคยอยู่เขาสมิงหรือเปล่า
1: ครับผมเคยอยู่เขาสมิง
0: ทำงานกับบริษัทพลอยเพชรสยามจำกัดใช่ไหม
1: ครับคุณเป็นใครกันแน่เนี่ย
0: ก็ฉันทนายประกิตทนายของบริษัทก่อนที่จะขายให้ในเกลือกลายยังไงล่ะแล้วนี่ในปลิวใช่ไหมเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: โถเอ้ยนึกว่าใครนี่มันคนกันเองแท้ๆนี่นะ
1: ทนายประกิตเหรอครับ
0: ใช่ฉันเองนี่ไปยังไงมายังไงกันเนี่ยฮะ
1: เขาตามฆ่าผม
0: ตามฆ่า
1: แต่อย่าเพิ่งถามอะไรผมเลย
0: ฮะ
1: เจอคุณกันอีกแล้ว
0: นี่ทำใจดีๆไว้ในปลิวฉันจะพาในปลิวไปหาหมอดีกว่าให้หมอเขาจัดการรักษาเสียก่อนอาการดีแล้วเราค่อยคุยกันนะ
1: ผมคงไม่รอด
0: ทำใจดีๆนะ
1: รู้ว่าผมทำชั่วไปมากผมคงเหลือเวลาไม่มากนักขอให้ฟังเรื่องจากผมแล้วเอาไปบอกคุณโอ้ยด้วย
0: เรื่องคุณโอ้ยเหรอ
1: ครับเรื่องที่

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดู

มาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ
8: ่
9: ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลินามินเอ็กซ์พลัส
1: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคาร Olympic Plaza อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ในห้วงเวลาที่ยากลำบากอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมวันที่ทุกคนต้องหยุดบ้านญาติมิตรและเวลาเป็นสิ่งเติมเต็มหากใช้เวลาเป็นก็เห็นสุขสุขจากใจที่ไม่กระโจนความสุขเนื้อความสงบไม่มี Your happiness our happiness Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
1: Fora B
0: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
2: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

คบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มทำร่มใจจากใจสีสุดาชวชาติอยู่ด้วยกันที่นี่เป็นประจำค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์หลายท่านคงได้ชื่นชมกับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเองก็ร่วมปราบปลื้มภาคภูมิใจกับเนื้อครามสกลนครและผ้าครามธรรมชาติสกลนครสินค้า GI จากจังหวัดสกลนครซึ่งได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะภายใต้การออกแบบของแบรนด์สิริวัณณวรีโดยองค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเดี๋ยวติดตามรายละเอียดเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะติดตามข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆด้วยกันค่ะที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินเป็นเพื่อนกันนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ

0: ของมันให้แข็งแรงผู้ที่อยากมีชื่อเสียงขจรกระจายก็ต้องสร้างรากฐานการศึกษาให้ลึกซึ้งคนที่ชอบคิดว่าตัวเองฉลาดมักจะพบกับจุดจบที่ไม่ดีนักคนที่ฉลาดที่สุดในโลกคือคนที่ซื่อตรงที่สุดทั้งนี้เนื่องจากมีแต่คนซื่อตรงเท่านั้นจึงสามารถผ่านการทดสอบจากความเป็นจริงและประวัติศาสตร์
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ฮ่องกงเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: ผู้ฟังคะเพราะสัตว์เลี้ยงคือคนสำคัญของครอบครัวมีโชคสัตวแพทย์มีโชคเวชคลินิกพร้อมดูแลทุกเรื่องสุขภาพอย่างใส่ใจตั้งแต่การตรวจพื้นฐานจนถึงการรักษาเฉพาะทางเพื่อทุกบ้านอุ่นใจว่ามีทีมสัตวแพทย์คอยดูแลใกล้ๆเชิญนะคะพาสัตว์เลี้ยงไปดูแลทุกเรื่องสุขภาพอย่างใส่ใจที่มีโชคสัตวแพทย์มีโชคเวชคลินิกฟังอาคารพาณิชย์โครงการมีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาว
2: ชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: เลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
0: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
1: นและ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9เวลา
2: ครับ
3: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
3: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
3: การเวลาครับช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
3: การเวลาครับช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: การเวลา
2: คราฟช็อกโกแลต
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ
2: Mass FM

ชีวิตใหม่เรื่องราวชีวิตแพตตี้กริฟฟินได้ใช้เวลาหลายปีค่ะในขณะที่เธออยู่ในวงจรธุรกิจกาแฟไปกับการหาหนทางที่จะได้เล่นเพลงของเธอให้กับผู้ฟังได้รับฟังหญิงสาวจากดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาคนนี้รู้สึกปลาปลื้มยินดีเป็นอย่างมากที่ในท้ายที่สุดแล้วได้เซ็นสัญญากับ A&M Records ค่ะเธอมีโอกาสได้พบกับโปรดิวเซอร์ผู้มากประสบการณ์ทำให้เธอรีบเข้าร่วมงานกับทางสตูดิโอนั้นทันทีหลังจากที่เธอทำงานอย่างหนักหน่วงนะคะและนำเสนอเพลงไปกับทางค่ายเพลงพวกเขาก็ปฏิเสธมันแทบจะในทันทีเธอตระหนักได้ว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธเพลงของเธอแต่สิ่งที่พวกเขาปฏิเสธก็คืออัลบั้มที่เธอนำไปเสนอนั้นในการทำอัลบั้มนี้แทบจะไม่มีเสียงของฉันอยู่ในนั้นเลยมันกลายเป็นอัลบั้มของโปรดิวเซอร์ไม่ใช่อัลบั้มของฉันมันผิดจากทิศทางที่ฉันต้องการไปมากเมื่อเธอตั้งใจทำใหม่อีกครั้งว่าจะส่งเทปบันทึกในขณะที่เธอฝึกซ้อมไปให้กับค่ายเพลงเพลงที่บันทึกโดยไม่มีโปรดิวเซอร์หรือวงดนตรีมืออาชีพเธอบอกว่าฉันรู้วิธีที่จะใส่เสียงที่แท้จริงของฉันเข้าไปในเทปบันทึกอย่างมีศิลปะถึงแม้ว่าบางเพลงจะถูกบันทึกในตอนที่แพตตี้นั่งอยู่ที่โต๊ะในครัวแต่ว่าค่ายเพลงก็ชอบมันมากค่ะเพราะว่าเป็นงานที่เธอสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตัวของเธอเองนั่นเองค่ะดังนั้นจงอย่ามองข้ามความสำคัญของความรู้เชิงปฏิบัติที่คุณมีอยู่ในตัวนะคะและความสำคัญความรู้เชิงปฏิบัติที่คุณจะได้รับจากการเรียนรู้ทุกๆแง่มุมของสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการพัฒนาความสำเร็จค่ะ

0: ุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
2: ือถือไอที
1: ลดไม่เกรงใจ
2: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
1: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
2: ช็อปสนั่นชิมสนุก
1: พบสินค้านาทีทอง
2: iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่น
1: ซักผ้าฝาหน้า
2: เพียง 4,000 นิดนิด
1: งานนี
2: ้28สิงหา
1: ถึง6กันยายนนี้
2: เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
2: ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ
1: ่ของดี
2: มีจำกัด
1: หมดแล้วหมดเลย
3: คุณผู้ฟังคะข่าวดีที่นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% นะคะมางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทางบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดอย่างไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยค่ะช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอง iPad Gen 11ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดๆ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ขนมาลดกระหน่ำอีกมากมายงานนี้28สิงหาจนถึง6กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มนิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังเคลียร์แลนด์เซลล์ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลยนิยมพาณิชย์เคลียร์แลนด์เซลล์ค่ะ
0: นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
1: ือถือไอที
2: ลดไม่เกรงใจ
1: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
2: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
1: ช็อปสนั่นชิมสนุก
2: พบสินค้านาทีทอง iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่น
1: ซักผ้าฝาหน้า
2: เพียง 4,000 นิดนิด
1: งานนี้
2: 28สิงหา
1: ถึง6กันยายนนี
2: ้เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
2: ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ
1: ่ของดี
2: มีจำกัด
1: หมดแล้วหมดเลย
4: An Education Beyond Tomorrow
5: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
5: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
4: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
4: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
6: Your happiness, our happiness. Mass FM. Your happiness, our happiness.

0: จากสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จากจังหวัดสกลนครทั้งเนื้อครามสกลนครผ้าครามธรรมชาติสกลนครที่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้การออกแบบของแบรนด์สิริวรรณวรีโดยองค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงดำรงบทบาททั้งการเป็นนักกีฬานักออกแบบและชุดด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกด้วยการออกแบบชุดพิธีการดังกล่าวทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์ผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยเพื่อถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านงานออกแบบที่ทันสมัยและแสดงศักยภาพของผ้าและงานหัตถศิลป์ไทยไปสู่สายตานานาชาติซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวสกลนครและคนไทยทั้งประเทศที่ของดีจากท้องถิ่นสินค้า GI 2รายการจากจังหวัดสกลนครถูกยกระดับและได้รับการพัฒนาเป็นผลงานแฟชั่นร่วมสมัยที่มีความสง่างามในเวทีนานาชาติขณะเดียวกันก็ยังช่วยบอกเล่าเรื่องราวของแหล่งผลิตฝีมือช่างและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังผืนผ้าไปพร้อมกันสำหรับเนื้อครามสกลนครและผ้าครามธรรมชาติสกลนครเป็นสินค้า GI ที่มีชื่อเสียงสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของจังหวัดสกลนครอย่างชัดเจนโดยเนื้อครามสกลนครนะคะได้รับการขึ้นทะเบียน GI เมื่อวันที่30พฤษภาคม2568ผลิตจากใบครามพันฝักตรงหรือพันฝักงอโดยสภาพภูมิอากาศของจังหวัดสกลนครที่เหมาะกับการปลูกต้นครามและการแช่หมักครามทำให้ได้เนื้อครามคุณภาพดีมีลักษณะเหนียวหนืดข้นสีน้ำเงินเข้มเป็นเงามันวาวมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของครามสีไม่ตกและไม่ซีดจางง่ายจึงเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผ้าย้อมครามส่วนผ้าครามธรรมชาติสกลนครได้รับการขึ้นทะเบียน GI ตั้งแต่26กรกฎาคมปี2549นับเป็นผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยครามธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสกลนครผลิตจากภูมิปัญญาในการเตรียมน้ำย้อมและกรรมวิธีย้อมครามที่สืบทอดกันมายาวนานทำให้เกิดผืนผ้าที่มีความโดดเด่นมีสีตั้งแต่ฟ้าอ่อนไปจนถึงสีน้ำเงินเข้มมีความมันวาวไม่ตกสีและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ด้วยอัตลักษณ์และคุณค่าอันโดดเด่นดังกล่าวทำให้ผ้าครามธรรมชาติสกลนครไม่ได้เป็นเพียงวัสดุสำหรับการตัดเย็บทั่วไปแต่สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นและสินค้าสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าเพิ่มได้หลากหลายรูปแบบช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกครามผู้ผลิตเนื้อครามกลุ่มทอผ้าช่างย้อมไปจนถึงผู้ประกอบการที่นำครามไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆช่วยสร้างงานและการกระจายรายได้สู่ชุมชนทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสารและพัฒนาภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไปทั้งนี้ชุดพิธีการทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยนำผ้าครามธรรมชาติสกลนครสินค้า GI จากกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครหนึ่งในชุมชนผู้ผลิตที่มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน GI มาออกแบบร่วมกับผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อถ่ายทอดความประณีตความอดทนและความมุ่งมั่นของช่างทอและช่างย้อมเปรียบเสมือนเส้นทางของนักกีฬาที่ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักและความพยายามอย่างต่อเนื่องก่อนก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติโดยเฉดสีและลักษณะของผืนผ้าที่เกิดจากกรรมวิธีการย้อมครามตามภูมิปัญญาท้องถิ่นสะท้อนเสน่ห์ของงานหัตถศิลป์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งการนำสินค้า GI เนื้อครามผ้าครามธรรมชาติสกลนครมาตัดเย็บเป็นชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยจึงเป็นโมเดลตัวอย่างของการนำทรัพย์สินทางปัญญามาต่อยอดด้วยการออกแบบเพื่อขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆทำให้สินค้า GI มีมูลค่าสูงขึ้นและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับชุมชนได้มากกว่าเดิม ซึ่งการยกระดับสินค้า GI ไทยถือเป็นแนวทางสำคัญในการเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ที่เน้นย้ำเรื่องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าและขยายขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยค่ะ
1: Mass FM Your Happiness Our Happiness

ใจสิ่งที่ตัวฉันเองทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉัน

0: ไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึง5 ทุ่มภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่0613295632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6 สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
3: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
4: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสด
0: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50 ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700 ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์โรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้แก่น้องกลพัฒน์คุณเลิศกิจและยูยองโดครูที่ปรึกษามาสเตอร์วิวัฒน์สุธนะซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศสาขากายภาพพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาทจากการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจำปี2569จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจของนักเรียนที่พัฒนากิจกรรมชุมนุมอย่างต่อเนื่องขอบคุณคณะครูที่ปรึกษาที่สนับสนุนนักเรียนมาโดยตลอดวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
6: Mass FM Your Happiness

0: ุณผู้ฟังคะจากผลิตภัณฑ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า

0: ซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
0: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ

0: ความงดงามล้ำค่าด้านโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
0: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
0: แต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
2: นี่คือองค์ศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
0: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนส

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรอมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: ส สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening.

ยามเช้ามาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวนะคะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่ปลายสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้27สิงหาคม2569วันพฤหัสบดีแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็จะวันศุกร์และเดี๋ยวก็เสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมผ่านเรื่องราวค่อนข้างเยอะมากๆสำหรับเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่8ที่วุ่นวายพอสมควรทีเดียวเช้าของวันใหม่เริ่มต้นกับงานเก่าของมิสเตอร์ทีมใจหายไปเลยและนันวัฒยากับเปล่าบางเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวสารก็คงจะรู้สึกว่าใจมันหายแล้วก็ค่อนข้างที่จะแลดูน่ากลัวธรรมชาตินี้จะว่าไปมีทั้งความสวยงามแล้วก็มีทั้งความโหดร้ายปะปนกันไปนะล่าสุดที่หลายคนคงจะได้เห็นกันนะคะกับเรื่องราวของดินโคลนแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันเข้าซัดถล่มบริเวณชายแดนด่านชายแดนเนปาลทิเบตห่างจากกาดมันดุไปทางทิศตะวันตกเชียงเหนือประมาณ25กิโลเมตรก็คือกวาดเรียบไม่เหลือเลยทีเดียวทำให้มีผู้สูญหายหลายร้อยคนทีเดียวตัวเลขยังไม่นิ่งนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีหลายๆสำนักข่าวที่ติดตามตัวเลขกันอยู่ค่ะโดยในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึง200กว่าเกือบ300เลยทีเดียวนะคะซึ่งกล้องวงจรปิดที่เราเห็นกันในหลายๆคลิปเนี่ยบางคนก็บอกเป็น AI หรือเปล่าก็ต้องดูให้ดีว่าอาจจะมี AI แต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่เราติดตามสำนักข่าวจริงๆเนี่ยก็เป็นภาพจริงกันเลยทีเดียวค่ะเป็นกล้องวงจรปิดที่ด่านชายแดนบันทึกวินาทีที่กำแพงน้ำปริมาณมหาศาลมากๆพร้อมกับดินโคลนเข้าซัดถล่มอาคารที่ทำการของด่านชายแดนดังกล่าวนะซึ่งเป็นวิดีโอที่ยืนยันแล้วจากฝั่งเนปาลเผยให้เห็นสะพานแห่งหนึ่งที่แล้วก็อาคารหลายชั้นถูกกระแสน้ำพัดถล่มเลยทีเดียวคือราบเป็นหน้ากลองจริงๆค่ะเหมือนหนึ่งในฉากหนังเรื่อง2012วันสิ้นโลกกันเลยทีเดียวน่ากลัวมากๆคุณผู้ฟังก็ติดตามข่าวสารกันนิดนึงละกันนะคะส่วนบ้านเราอาจจะมีฝนตกบ้างเล็กน้อยค่ะในส่วนของอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเราจะอาจจะเจอฝนกันในช่วงวันที่29สิงหาคมคือตั้งแต่วันเสาร์นี้จนถึง2กันยายนไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแต่วันนี้อากาศค่อนข้างที่จะแดดแรงกันแต่เช้ากันเลยทีเดียวนะคะมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศในโซนของเชียงใหม่บ้านเราค่ะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันพฤหัสบดี27สิงหาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลมันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนนะคะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะส่วนเชียงใหม่บ้านเรานะคะวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้ที่บริเวณสนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 24.4 องศาและสูงสุดที่ 33.3 องศาเซลเซียสค่ะนี่คืออากาศในเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเรานะก็ทุกอย่างอยู่ที่การใช้ชีวิตของเราค่ะใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทและก็มีความสุขกับปัจจุบันจะดีที่สุดเลยนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันกับการเริ่มต้นการทำงานเช้าวันใหม่กันด้วยค่ะหยิบเพลงนี้เวอร์ชันของคริสตินมาฝากกันนะคะงานเก่าของอินสติ้งโปรดส่งใครมารักฉันทีจะสิ้นปีแล้วหลายคนบอกว่ายังโสดอยู่โสดสวยๆกันไปไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะ

าวของปามี่ค่ะคุณนักฟังเพลงนี้กับทบทวนนะคะทบทวนการใช้ชีวิตของเราให้มันดีที่สุดให้มันมีความสุขที่สุดกันละกันค่ะอาจจะไม่สมบูรณ์แบบมากมายแต่ก็อย่างน้อยทำให้เรายิ้มได้ในทุกวันจะยิ้มมากยิ้มน้อยก็ว่ากันไปนะคะปามี่ทบทวนค่ะคริสตินก่อนนั้นกับโหลดส่งใครมารักฉันทีงานเก่าของ Instinct ด้วยการนาฬิกากับ29นาทีในเช้าของวันทำงานกันนะคะช่วงนี้อุตุนิยมวิทยาเตือนว่าในส่วนของภาคเหนือจะมีหลายจังหวัดเลยทีเดียวค่ะที่อาจจะมีผลกระทบในส่วนของฝนตกหนักนั่นเองนะคะหนึ่งในนั้นก็มีเชียงใหม่ด้วยรอลุ้นกันค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ29สิงหาคมนี้เชียงใหม่ก็ติดโผนะคะแล้วก็30ก็ใช่31ก็ด้วยนะ1ก็ใช่2ก็ด้วยก็คือถ้าเกิดตามเนี่ยเราจะมีฝนตกกันตั้งแต่29สิงหาถึง2กันยายนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวสารและระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยเพราะคนเป็นหวัดเยอะจะสังเกตได้ว่าช่วงนี้นอกเหนือจากหวัดธรรมดาโควิด-19ก็เริ่มกลับมาอีกแล้วนะคุณผู้ฟังประมาทไม่ได้จริงๆไปไหนถ้าเกิดเป็นไปได้ใส่หน้ากากไว้ก่อนซึ่งบางคนก็บอกว่าใส่ติดมาตั้งแต่หลายปีที่โควิดระบาดแล้วก็เลยกลายเป็นอะไรที่ใส่เป็นประจำอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างน้อยจะได้ป้องกันตัวเองไว้ก่อนล้างมือให้บ่อยยิ่งขึ้นกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ของเราค่ะมาพร้อมกับโตโยต้าเชียงใหม่ด้วยโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณโปรนี้ก็ใกล้หมดเขตเช่นเดียวกันนะคะกับโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มค่ะให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่ได้ง่ายขึ้นไปไหนจะได้ไม่ต้องเสือกกังวลเรื่องของอากาศฝนตกก็สบายแดดร้อนก็นั่งอยู่ในรถแอร์เย็นๆกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกดับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% ค่ะและคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทกันด้วยชอบแบบไหน Toyota เชียงใหม่มีครบเลยจะเป็นกระบะในรุ่นของ Hilux Tavor Hilux Champ นะคะรถเก่งนั่งสบายทั้ง Yaris Active HEV และคันใหญ่ Toyota Fortuner Toyota Cross นะคะหรือว่าจะเลือกเป็นความหรูหรา Luxury ก็ต้องยกให้ Toyota New Camry นั่นเองค่ะชอบแบบไหนเลือกได้และความสวยใหม่ที่รอให้คุณได้เป็นเจ้าของกันก่อนปรับราคาขึ้นกับ Land Cruiser FJ ราคาพิเศษ 1,269,000 บาทถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเทสได้รับข้อเสนอด้วยกันได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้ค่ะ053-202-009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะงั้นกล่าวของดับเบิลยูรักฉันเพราะอะไรอ่ะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยุดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงคุณรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวผู้แสวงบุญพนักงานโรงไฟฟ้าเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติภารกิจตามด่านพรมแดนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งได้ข่าวว่าสูญเสียมากกว่า160ชีวิตเลยทีเดียวแล้วก็สูญหายอีกกว่าหลายร้อยคนซึ่งในจำนวนนี้นะเป็นอินเดีย133คนค่ะสหรัฐ47ออสเตรเลีย34สหราชอาณาจักร33แคนาดา24มาเลเซีย19เกาหลีใต้9คนเป็นพนักงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะคะที่ขาดการติดต่อหลังน้ำป่าพัดถล่มในพื้นที่ยูเครน7สิงคโปร์6แอฟริกาใต้6คนนิวซีแลนด์5ญี่ปุ่น5เยอรมนี4ฝรั่งเศส3และสเปน2คนนั่นเองค่ะข้อมูลจากการท่องเที่ยวของประเทศเนปาลค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปก็คือเรื่องราวของการกู้ภัยและการช่วยเหลือนั่นเองนะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ของเราค่ะมาพร้อมกับสินค้าดีที่แวะไปอัปเดตแล้วก็เลือกกันได้กับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เพย์เดย์สิ้นเดือนแล้วค่ะคุณผู้ฟังเปย์มันวันเงินเดือนออกอยากจะได้สินค้าดีๆเพื่อการดูแลบ้านตามไปช็อปกันได้เลยนะคะโกลเป็นเฮาส์ครบพลังกายให้บ้านคุณค่ะฝนกำลังจะมาจริงแล้วก็มาเรื่อยๆหนักบ้างเบาบ้างกันไปนะคะแต่ที่แน่ๆบ้านเราต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์นะคะบ้านไหนที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลเป็นเฮาส์นะคะชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับกับทุกสภาพอากาศและแคมเปญนี้ค่ะซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยในการซ่อมทั้งงานยาแนวกันซึมอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายทีเดียวและพิเศษสุดซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทด้วยนะคะซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่โกลเป็นเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวกับOpen House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะอัปเดตโปรโมชั่นใหม่เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ Open House ค่ะจะมีทั้งในส่วนของโปรโมชั่นดีๆสินค้าใหม่ๆแนะนำมากมายทีเดียวนะคะตามไปช็อปกันได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงสามารถแวะไปเดินเลือกสินค้าเองที่ร้านของเราได้นะคุณผู้ฟังกับโต๊ะของ Open House นะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วย Open House สาขาลำพูนก็ใกล้ๆไปช็อปได้เช่นเดียวกันนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม call center 1160และ www.gopenhouse.co.th นั่นเองค่ะช็อปได้สบายๆเลือกสินค้าดีถูกใจไป Gopen House กันนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะ Pin Headbury เพลงนี้กับ Slow Day ค่ะ

ินนาและชันพรเพลงนี้กับอัฟค่ะคุณผู้ฟังและก่อนนั้นมีพินเฮดเบอรี่ด้วยกับ Slow Day นั่นเองนะคะและแป๊บเดียวตอนนี้เวลาจะหมดแล้วจะ10นาฬิกาแล้วนะคะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนค่ะพี่เติงกลับมาเจอกันรอบปลายพร้อมกับเพลงสากลเพลงไทยและเอเชียนซอง3ชั่วโมงเต็มอิ่มแน่นอนบ่ายๆนี้จะนั่งยาวนิดนึงค่ะแต่ตอนเช้านั่งชั่วโมงเดียวเท่านั้นเดี๋ยวก็แวะไปทำนู่นทำนี่ผ่านไปแต่ละวันไวมากๆวันนี้ก็วันพฤหัสบดีแล้วนะใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขในแบบที่เราต้องการกันละกันนะคะส่งท้ายด้วยงานของนิกกี้เพลงนี้ค่ะเคยมาฟังกับซันรูฟนะคะเจอกันรอบบ่ายขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายน้ำท่วมฉับพลันเนปาลทิเบตเสียชีวิตแล้ว160รายทีมกู้ภัยเร่งปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายหลายร้อยคนในวันนี้หลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งรุนแรงบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160รายขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกขณะที่ภัยพิบัติครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นกวาดหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านหายไปจากพื้นที่ด้านตำรวจเนปาลระบุว่าสามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว157รายหลังเกิดน้ำท่วมครั้งรุนแรงสร้างความเสียหายอย่างหนักขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งอพยพครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมไปยังจุดปลอดภัยสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลทิเบตระดมเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเกือบ800คนพร้อมยานพาหนะ150คันรวมถึงสุนัขค้นหาและกู้ภัยกับเรือเร็วเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือส่วนในพื้นที่ประสบภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องลุยผ่านโคลนและดินเลนเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตหลังน้ำท่วมได้ฝังชั้นล่างของอาคารหลายชั้นไว้ใต้โคลนกระทรวงการท่องเที่ยวเนปาลระบุว่าหลังเกิดภัยพิบัติได้ไม่นานมีนักท่องเที่ยวประมาณ403คนที่ไม่สามารถติดต่อได้โดยในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติถึง341คนคณะกรรมการการท่องเที่ยวเนปาลระบุว่าในกลุ่มชาวต่างชาติที่สูญหายมีชาวอินเดีย142คนรวมถึงชาวออสเตรเลียอังกฤษมาเลเซียเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสแอฟริกาใต้เกาหลีใต้และสหรัฐส่วนประชาชนในพื้นที่ยังคงอยู่ในภาวะหวาดผวาและได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างหนักขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าสิ่งกีดขวางที่ยังคงขวางลำน้ำอยู่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมระลอกใหม่ชิดคานาวรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ว่าแผ่นดินไหวเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดดินถล่มและดินถล่มดังกล่าวอาจไปขวางทางน้ำทำให้น้ำจำนวนมหาศาลไหลทะลักลงไปตามลำน้ำด้านล่างจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin
4: H Plus Allinamin H Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Allinamin X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Allinamin X Plus
5: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Allinamin X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: วัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
14: ไปหาหมอไหมคะ
15: ไม่อ่ะ
14: ไปหาหมอเธออ ื
15: มไม่อ่ะ
14: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
16: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92.7 FM

กิฟต์ดแคปส่งของขวัญส่งเพลงพร้อยกับผู้ฟังที่ฟังกันนะครับนี่คือน้องเจ้าคุณแล้วก็ประคาร์ดกับแสงวิเศษครับรวมไปถึงพี่ตู่ฮะหากฉันตายเพลงเก่านะของ60 Mile ครับนำมาร้องใหม่นะครับคุณผู้ฟังในเวอร์ชั่นของพี่ตู่นะ2เพลงครับเริ่มต้นในชั่วโมงนี้ที่มาพร้อมกับนะฮะแดดแสงแดดนะจ้าเหลือเกินนะฮะอย่าลืมนะครับว่าวันนี้แสงแดดเนี่ยนะฮะเปล่งประกายขนาดนี้นะครับแน่นอนว่าอีกวัน2วันนี้เตรียมตัวพบกับฝนฟ้านะฮะที่จะมามากมายครับถึง 60% เลยทีเดียวนะฮะพยากรณ์อากาศนะครับในช่วงของวันที่27คือพรุ่งนี้ไม่ใช่สิใช่ไหม27พรุ่งนี้เป็นต้นไปวันนี้เป็นต้นไปสินะครับก็จะมีฝนฟ้านะฮะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนนะครับ29 30 31นะครับคุณผู้ฟังกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์เรื่องของฝนตกนะฮะจะมีฝนตกถึง 60% ของพื้นที่บางแห่งจะมีฝนตกหนักนะครับเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับประกอบกับร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านประเทศเมียนมาและก็ประเทศลาวตอนบนด้วยเลยเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงครับในบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีฝนฟ้าตกบ้างนะฮะแต่ว่าจะไปเอาหนักๆก็ประมาณ29 30แล้วก็31นะครับเห็นข่าวเมื่อคืนที่น้ำท่วมใช่ไหมหรือว่าดินโคลนถล่มมหาศาลเลยคุณผู้ฟังที่เนปาล นะครับโหน่ากลัวมากนะฮะคุณผู้ฟังคือเป็นการน้ำท่วมที่ฉับพลันมากแล้วก็คนแทบหนีจะไม่ทันนะฮะ

คอปเตอร์นะครับนี่คือคลั่งรักแล้วก็คณะนู้นคือจำได้ไหมพูดถึงเรื่องของมหาอุทกภัยที่ชายแดนเนปาลแล้วก็จีนที่เมื่อวานนี่หลายคนเห็นภาพแล้วแบบน่ากลัวนะฮะจังหวัดน่านว่าหนักแล้วนะฮะที่นู่นนี่หนักกว่านะคุณผู้ฟังครับเรียกว่าคนสูญหายไปอย่างน้อยเนี่ย160รายนะครับแล้วก็ไม่ใช่สูญหายสิผู้เสียชีวิตครับอย่างน้อย160รายแล้วก็ยังมีผู้สูญหายเป็นจำนวนมากรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะครับซึ่งตอนนี้หลายประเทศเองก็ประสานการค้นหานะฮะอย่างน้อย19แห่งนะครับที่เสียหายครับโดยเฉพาะสะพานนะครับคุณผู้ฟังซึ่งแน่นอนว่าผู้เชี่ยวชาญในจับตาเรื่องผลกระทบจากที่ภูเขาหิมาลัยนั้นร้อนขึ้นนั่นเองนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในบ้านเราได้ไหมถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าเนื่องจากภูมิประเทศนั้นแตกต่างกันนะฮะซึ่งเหตุการณ์น้ำที่เป็นมวลมหาน้ำใหญ่มากเลยนะฮะที่ถล่มลงมาเนี่ยนะฮะเกิดจากที่ก่อนหน้านั้นเลยครับก็คือบริเวณแถวๆนั้นน่ะมันเป็นเทือกเขาหิมาลัยนะคุณผู้ฟังตรงบริเวณนั้นเป็นเทือกเขาสูงแล้วก็มีหิมะอยู่ข้างบนด้วยนะครับแล้วก็ช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันเกิดแผ่นดินไหวฮะขนาดประมาณ 4.4 นะครับก่อนหน้าเนี่ยทำให้บริเวณดินหินที่อยู่บนเทือกเขารวมไปถึงธารน้ำแข็งเนี่ยถล่มลงมาครับพอมันถล่มลงมาปุ๊บเนี่ยมันมาปิดกั้นลำน้ำนะฮะคุณผู้ฟังน้ำที่มันเคยไหลปกติก็มาถล่มและปิดกั้นทางไหลของน้ำปกติจนทำให้เกิดน้ำสะสมนะฮะพูดง่ายคือกลายเป็นเขื่อนนะฮะเขื่อนแบบโดยอัตโนมัติโดยที่มนุษย์ไม่ได้สร้างเนาะแต่เป็นเขื่อนธรรมชาติแล้วก็ทะเลสาบชั่วคราวบริเวณแถวนั้นเนื่องจากว่าไอ้ตรงหินที่มันถล่มลงมานั่นแหละครับก่อนที่ปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เขื่อนก็เริ่มจะรับน้ำไม่ไหวเขื่อนตรงเนี้ยสุดท้ายมันก็เลยแตกทะลักลงมารวดเร็วเหมือนเขื่อนแตกนั่นเองครับก็เลยส่งผลทำให้มีมวลน้ำมหาศาลเนี่ยซัดถล่มทั้งบ้านเรือนนะฮะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนั้นเสียหายอย่างหนักแล้วก็เกิดความสูญเสียนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้เสียชีวิตเองแล้วก็ผู้ที่สูญหายเนี่ยเป็นจำนวนมากนะฮะอย่างที่เราได้เห็นในภาพเหตุการณ์ที่เรียกว่าไม่มีใครได้ตั้งตัวเพราะไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าด้วยไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ว่าเขื่อนมันจะแตกนะครับเพราะว่าทุกคนก็ใช้ชีวิตตามปกติมันไม่มีสัญญาณเตือนใดๆเลยทีเดียวนะฮะคืออยู่ดีๆก็มีเสียงดังกระหึ่มแล้วก็มีปริมาณน้ำมหาสารนี่ไหลลงมานะครับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แต่ละคนยังไม่ได้เตรียมตัวที่จะรับมือจริงๆนะคุณผู้ฟังยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผู้ที่สูญเสียด้วยนะครับ

ให้ไปนะครับจาก Three Man Downs ครับแล้วก็กระดานูนนาฬิกาทรายจากโบกี้และแล้วก็โจอี้ภูวสิทธิ์นะครับขอบคุณด้วยครับกับฟลานิวฮะวันนี้ถ้าคุณมีอาการปวดเมื่อยนะครับมาขัดจังหวะความสุขของคุณไม่ว่าจะปวดหลังปวดไหล่หรือปวดตามข้อจากการทำงานหนักหรือทำกิจกรรมต่างๆนะครับบรรเทาด้วยครีมฟลานิวครับคุณผู้ฟังครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมทิลซาลิไซเลสครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของคุณได้อย่างตรงจุดนะครับใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดครับไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อฟลานิวพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าปล่อยให้ความปวดสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตนะฮะมีฟลานิวติดบ้านพกติดกระเป๋าไว้ก็ได้ครับครีมบรรเทาปวดฟลานิวมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้คุณ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
7: ์ติดตามชมได้นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ The Influencer รินระดานะครับผีสาวอินฟลูที่มาแรงแล้วก็ฮิตติดกระแสครับอาละวาดทุกพื้นที่แล้ววันนี้นะฮะพร้อมความสยองความดุความโหดทะลุสัญญาณ 5G นะครับนำแสดงโดยโยชิรินระดานะฮะกับสุดยอดผลงานการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของเธอนะครับพร้อมกับกระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่และนีน่านัชชานะครับติดตามชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เลยนะฮะทุกโรงภาพยนตร์บอกได้เลยว่าเป็นภาพยนตร์ที่หลายคนไปดูแล้วโอ้โหนะฮะเขาเรียกว่าเกินค่าจริงๆครับคุณผู้ฟังไปติดตามชมได้เลยนะฮะทุกโรงภาพยนตร์กับภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีที่ไม่อยากให้พลาดครับ

พูดแล้วสักคำนะครับเพลงเก่าจากไมเคิลสวัสดิ์เซบีนะฮะที่ทำมา Recover ใหม่โดย The Parkinson นั่นเองครับขอบคุณกับ MG นะฮะวันนี้พบกับ MG Urban ครับรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดที่หลายๆคนบอกว่าชอบดีไซน์น่ารักดูทันสมัยแล้วก็ขับง่ายด้วยนะครับเพราะเขามาพร้อมกับระบบช่วยการขับขี่พร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะฮะและห้องโดยสารนั้นกว้างขวางนั่งสบายเบาะนั่งมีระบบเป่าลมด้วยนะครับและด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรส่วนการชาร์จนะฮะชาร์จเต็มๆ1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรพร้อมบริการหลังการขายที่คุณสบายใจหายห่วงได้นะครับกับศูนย์บริการของ MG ที่มีมากถึง126แห่งพร้อมการรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะครับแวะไปได้เลยที่โชว์รูมของเราครับเรามีรถที่คุณได้ไปทดลองขับพร้อมส่งมอบกันด้วยนะฮะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศครับ

0: ูดิโอโตโมนะฮะไม่มีสิ่งไหนครับแต่วันนี้ที่โรงพยาบาลนาเรามีแล้วนะครับสำหรับแอปพลิเคชันให้คุณได้ดาวน์โหลดนะครับคุณผู้ฟังเพื่อช่วยให้คุณเนี่ยเดินทางแล้วก็ใช้บริการจากทางโรงพยาบาลนาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเราออกแบบแอปนี้เพื่อให้ผู้ที่เขารับบริการเนี่ยเข้าถึงข้อมูลการรักษาได้สะดวกมากขึ้นครับอย่างเช่นคุณสามารถเข้าไปดูประวัติการรักษานะฮะดูใบนัดหมายดูประวัติการรับยานะครับดูประวัติการฉีดวัคซีนนะครับรวมไปถึงข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกมากขึ้นและไฮไลท์ก็คือสามารถแสดงคิวตรวจแบบเรียลไทม์นั่นเองครับแน่นอนว่าหลายคนเจอปัญหานะฮะเวลาไปโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยอาจจะมีคิวเยอะหน่อยนึงนะฮะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันใช้เวลาแบบกว่าจะไปถึงคิวเรามันก็หลายชั่วโมงอยู่มาพอสมควรนะบางทีนะพูดถึงบางทีดังนั้นในการนั่งรอเนี่ยอาจจะเสียเวลาขออนุญาตไปทานอะไรอร่อยๆก่อนละกันเดี๋ยวไปหาคุณหมอนะฮะหรือว่าอาจจะต้องไปทำธุระอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณสามารถที่จะไปทำธุระหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่แล้วสามารถเช็คได้นะฮะว่าตอนนี้คิวเนี่ยรันไปที่เท่าไหร่แล้วนะฮะเป็นการแสดงคิวแบบเรียลไทม์นั่นเองครับสามารถเข้าไปได้เลยที่แอปพลิเคชันของโรงพยาบาลลานานะฮะทั้ง iOS และ Android นะครับแล้วพิมพ์หาคำว่าลานา Hospital ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่ทำให้คุณเนี่ยนะฮะใช้บริการจากทางโรงพยาบาลลานาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะฮะโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ
1: Jeff

ัวใจมันพูดยากนะครับรู้แล้วว่าเจ็บนะฮะแต่ก็ยังรักอยู่นะฮะฝืนยากจริงๆครับนี่คือเจ็บแล้วทำไมยังรักจากมีนะฮะขอบคุณในช่วงท้ายนี้ครับคุณผู้ฟังกับแฮยูเชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังที่อยากจะเปลี่ยนทรงผมแต่ไม่อยากไปตัดอยากได้ทรงผมใหม่แบบเปลี่ยนลุคทันทีวันนี้เลยเนี่ยแน่นอนครับวันนี้ที่แฮยูเชียงใหม่เรามีวิกผมสีสวยคุณได้เลือกกันนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นวิกผมแท้วิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับบอกเลยฮะว่าให้คุณเนี่ยลืมภาพจำของวิกเก่าๆไปได้เลยครับวิกยุคใหม่สวยเนียนเป็นธรรมชาติเหมือนผมจริงๆนะฮะผมแท้ๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังสวมใส่เนี่ยนะฮะเรียกว่าดูเนียนแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยปรับบุคลิกภาพได้อย่างที่คุณปรารถนานะคุณผู้ฟังอ่ะนะฮะอยากจะเนียนแบบไหนจะสวยแบบไหนลองไปสวมได้เลยนะครับคุณผู้ฟังแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าครับเราเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 นถึง 1:00 นตรงนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0918583613ไฮยูเชียงใหม่เพื่อความมั่นใจของคุณคือความสุขของเรานะครับเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องที่วิกผมไฮยูครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางแฟนเพจที่ HiYou Wix นะครับเบรกสักครู่หนึ่งฮะ 11:00 นพอดีเป๊ะเลยครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าสแตนบายไว้เลยครับกับช่วงของ Music Combo Set นะฮะเรียกว่าให้คุณได้ฟังเพลงเต็มๆเลย4เพลงด้วยกันมีเพลงอะไรบ้างนั้นในชั่วโมงหน้าติดตามกันต่อครับ

0: Don't go anywhere
1: สีเพลงนะครับผู้ฟังจะไปรอคุณที่ต้นชั่วโมงนะฮะเริ่มต้นด้วยเกสโนวาครับรู้ดีว่าไม่ดีตามมาที่อินดิโก้กับไม่ไหวก็ทิ้งได้เลยครับตามมาที่น้องอิงต่อนะฮะจำไว้และไปปิดท้ายที่เจฟซาเตอร์กับฉันก่อนเจอเธอนะครับเดี๋ยวมีสิทธิ์คอมโบเซตครับในชั่วโมงหน้าสี่เพลงนี้เริ่มต้นนะฮะหลังเข้าสู่เบรกที่2นะครับในชั่วโมงที่2ของเราตอนนี้ไปเบรกฟังข่าวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
2: Refresh Refill the musicChiang Mai Radio, freshen up.
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลย้ำ31สิงหาคมวันสุดท้ายยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมี 4.54 ล้านรายไม่ดำเนินการแนะยื่นคำขอก่อนแก้ไขข้อมูลผ่าน OSS ได้ถึง20กันยายนนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายหรือร้อยละ 51.18ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายหรือร้อยละ 48.82 ผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการยื่นทบทวนสิทธิ์เป็นการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติอีกครั้งไม่ได้หมายความว่าผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์จะผ่านเกณฑ์โดยอัตโนมัติจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบสถานะดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนและติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการหรือช่องทางราชการเท่านั้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen UpNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความงดงามในงานมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูนตระการตาไปกับตลาดวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เลือกชิมช็อปสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสุดพิเศษชมการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมสุดอลังการตื่นตาตื่นใจกับการเดินแบบผ้าชาติ ติพันธ์พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามาร่วมร้อยอัตลักษณ์สร้างคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมสัมผัสเสน่ห์แห่งสีสันชาติพันธ์ลำพูนที่รวมไว้ในที่เดียว28สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ณควงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันนะครับ
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
6: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
16: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
17: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
16: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
17: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening

นี่คือทั้งหมด4เพลงครับที่ให้ฟังกันยาวๆนะฮะในช่วงของ Music Combo Set นะครับเริ่มตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะฮะรู้ดีว่าไม่ดีครับจากเกสโนวานะฮะตามมาด้วยอินดิโก้ไม่ไหวทิ้งได้เลยครับแล้วก็อิงวาลันทอนกับจำไว้แล้วก็ปิดท้ายที่เจฟสเตอร์นะครับก่อนฉันกอดเจอเธอนะครับในชั่วโมงนี้ฮะชั่วโมงที่2ของชิมแมร์เรดิโอเฟรชอัพครับมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยนะครับวันนี้แวะไปกันได้เลยครับที่โชว์รูมของเราทั้ง6สาขานะครับไปพบกับรถยนต์ในตระกูล Toyota มากมายตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นนะฮะและวันนี้ครับพบกับ Land Cruiser FJ นะครับราคาพิเศษฮะโค้งสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นราคานะครับคุณผู้ฟังในราคา 1,269,000 บาทครับจนถึง31สิงหาคมนี้และพิเศษจองตอนนี้ครับรับเพิ่ม Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มนะครับ Fulfill ให้คนไทยนั้นออกรถง่ายรวมกว่า470ล้านบาทนะครับแล้วก็ลุ้นรับถึง2ต่อเพียงแค่คุณสแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์ทางเว็บไซต์ที่ Toyota เชียงใหม่ที่ Toyota เชียงใหม่นะครับแล้วก็ทางแฟนเพจที่ Toyota เชียงใหม่ด้วยนะครับแวะไปกันได้เลยนะฮะผู้ฟังโชว์รูมของเราทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลนะฮะสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนั่นเองครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังที่053-277-888นะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนั่นเองครับ

ไม่น่าเชื่อเนื้อเพลงนี้เนี่ยนะฮะปล่อยออกมาตั้งแต่ปี2548นะครับปีนี้ปี2569ผ่านมา21ปีฮะเพลงนี้ก็ยังไม่เชยฮะถึงแม้จะบอกว่าคำเชยๆก็ตามทีนะคุณผู้ฟังมันทันสมัยมากและรู้ว่าตอนนี้นะฮะวง Big and the Superband ก็เอาเพลงนี้นำมาทำดนตรีใหม่นะครับในเป็นเวอร์ชันปี2026นะครับคุณผู้ฟังหลังจากที่เพลงนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นเพลงที่เรียกว่าศิลปินหลายๆท่านนะหยิบเอามาร้องฮะไม่ว่าจะเป็นร้องโคเวอร์นะครับร้องในร้านนะฮะร้องอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ฟังครับวงดนตรีทั้งวงดนตรีดนตรีสดอะไรก็ตามเวลาเขาเล่นเพลงแบบชิลๆจะมีเพลงเนี้ยเป็นเพลย์ลิสต์ด้วยกับคำเฉยๆนะฮะแต่ปีนี้นะฮะปีที่11ของเพลงนี้ก็ยังไม่เฉยครับฟังได้ทุกทีนะฮะแล้วก็ฟังได้หลายยุคด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงของชิมแอลเรดิโอเฟรชอัพครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะฮะขอบคุณด้วยครับกับ Global House นะฮะวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องบ้านนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับฝนตกทุกวันมีรอยรั่วรอยซึมน้ำหยดตลอดเวลาครับอย่าปล่อยให้บ้านน้ำบานปลายซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดกันครับกับแคมเปญพิเศษจากทาง Global House นะฮะซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครับครบทุกตัวช่วยงานซ่อมทั้งงานยาแนวแล้วก็งานกันซึมรวมไปถึงงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมอีกมากมายนะครับพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 รับคืนกับคูปองส่วนลดอีก 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครับช็อปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวที่ Global House ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดาThe Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

0: ำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Allinamin
1: X Plus แน่นอนครับคุณผู้ฟังคนที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะฮะช่วงนี้นอนไม่ค่อยพอนะฮะงานก็นักหนักซะเหลือเกินนะครับเรามาเติมความสดชื่นแล้วก็เสริมให้ร่างกายของคุณนะฮะในการดูแลตัวเองนะครับกับ Allinamin X Plus วิตามินคุณภาพจากญี่ปุ่นครับที่จะช่วยดูแลร่างกายของคุณนะครับซึ่งเราจัดเต็มกับส่วนประกอบสำคัญอย่างเช่นเฟอร์ซันไทอะมีนซึ่งจะเป็นอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งจะช่วยให้ดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับพร้อมกับวิตามิน B6 B12 แล้วก็วิตามิน E และยังมีแคลเซียมแพนโพทิเนตที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดนะครับทานง่ายสะดวกมากครับคุณผู้ฟังเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานวันละ1ครั้งหลังอาหารนะครับมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ร่างกายอ่อนเพลียนะครับหรือว่าต้องการฟื้นฟูร่างกายจากการบาดเจ็บรวมไปถึงเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรครับและที่สำคัญคือช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับให้อลินามินเอ็กซ์พลัสครับดูแลคุณพร้อมให้คุณไปต่อได้ทุกวันครับหาซื้ออลินามินเอ็กซ์พลัสได้เลยครับที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยนะครับ
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

้อยการที่เราจะได้รู้จักการที่ได้สารสัมพันธ์ก็ต้องคุยกันก่อนนะครับลองคุยฮะลิตาแล้วก็สาวสายนะครับวันนี้เราไปลองขับกันดูกว่านะฮะคุณผู้ฟังครับที่ BYD North Star เชียงใหม่นะครับคุณจะได้พบกับการเปิดอีกระดับของทุกการเดินทางที่ได้ไปไกลกว่าเดิมครับกับ BYD Celeon 6 DMI นะฮะรุ่น Extended ใหม่ครับอีกหนึ่งขั้นของ SUV เทคโนโลยี DMI ที่ยกระดับทั้งสมรรถนะประสิทธิภาพให้ทุกการเดินทางพร้อมไปไกลได้

างมั่นใจนะครับกับการวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าสูงสุดถึง150กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่ความจุถึง 26.6 กิโลวัตต์อาวร์ครับแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วนะฮะหรือว่า fast charge สูงสุดถึง55กิโลวัตต์ครับครบทั้งพลังงานครบทั้งความประหยัดและก็ความคล่องตัวนะครับให้คุณไปสัมผัสประสบการณ์ในการเดินทางใหม่ครับกับ BYD Cleon 6 DMI รุ่น Extended ใหม่ครับในราคา 969,900 บาทการันตีแคมเปญเดียวกับงาน Big Motor Sales นะครับจนถึง31สิงหาคมแวะมากันได้เลยครับที่โชว์รูมของ BYD North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขานะครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลแยกสนามบินครับสาขาราชดำเนินนะฮะสาขามิโชสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาคงสิงห์ด้วยนะครับ053-278-555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะฮะจากเบลสุพลครับและเพลงเก่าที่หลายคนน่าจะรู้จักกันถ้าเป็นคนในยุค Gen Y อย่างเราปล่อยใจฝันนะคะผู้ฟังจากซนซน40ปี GMM Grammy นะครับทิ้งท้ายคุณด้วยเพลงนี้ไปเลยเดี๋ยวช่วงต่อไปติดตาม Beautiful Sound ต่อแล้วพรุ่งนี้เจอกันวันสุดท้ายของสัปดาห์สวัสดีครับ

0: ามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสุภจีหารือแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มแท็กไทยหวังยกระดับแพลตฟอร์มท่องเที่ยวไทยเชื่อมข้อมูลสินค้าบริการสู่เศรษฐกิจชุมชนให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงสินค้าและบริการของชุมชนมากขึ้นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มแท็กไทยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เชื่อมโยงทั้งด้านข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสินค้าบริการและผู้ประกอบการในพื้นที่ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากนางสุภจีกล่าวว่ารัฐบาลมีแนวทางปรับรูปแบบการท่องเที่ยวจากการมุ่งเน้นเพียงจำนวนนักท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มการใช้จ่ายและระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวรวมถึงนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ทั้งสินค้าอาหารวัฒนธรรมงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นสำหรับแนวทางการพัฒนาแท็กไทยที่ประชุมเห็นถึงศักยภาพในการยกระดับสู่ National Tourism Integration Platform เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆเข้าสู่ระบบเดียวลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาแพลตฟอร์มของแต่ละพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนและเข้าถึงบริการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและไร้รอยต่อขณะเดียวกันข้อมูลจากการใช้งานแพลตฟอร์มสามารถนำมาพัฒนาเป็น Tourism Data Intelligence เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวสนับสนุนการวางแผนและกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการมากยิ่งขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลาย ้ปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: วัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: 10 20 30 40 1020 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
16: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะเบรกมื้อเที่ยงของคุณมีเพลงเพราะฟังสบายให้ได้ฟังกันค่ะอยู่เป็นเพื่อนกัน1ชั่วโมงวันนี้ Rain and Tears เริ่มต้นทักทายไปโดย The Paradise Child นะคะตามด้วยเพลง Ain't No Sunshine โดย Bill Withers เจ้าแรกเลย Original นะคะก็เอามาฝากคุณในวันที่มีแดดสลับกับครึ้มๆนะคะก็เตรียมรับทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะคะจะแดดจะฝนจะมาเวลาไหนเราก็พร้อมนะคะเพื่อให้ชีวิตดำเนินต่อไปเราก็ต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างรับฝนรับแดดแล้วก็รับสภาพบรรยากาศอากาศทั่วไปซึ่งตอนนี้ก็หน้าฝนตกทุกวันก็ไม่แปลกนะคะสิ่งหนึ่งที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนทั่วโลกนั่นก็คือ AI นั่นเองนะคะเมื่อ AI กำลังเปลี่ยนวิธีการทำงานของคนทั้งโลกคำถามสำหรับประเทศไทยเรานอกจากว่าจะใช้ AI อย่างไรแต่ไทยจะเป็นเพียงผู้ใช้หรือจะขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้สร้างระบบนิเวศ AI ของภูมิภาคนี้โดยการร่วมมือกันของบริษัทธุรกิจยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยนะคะในการสร้างแนวคิด AI เพื่อประเทศไทยเปิดโอกาสใหม่ให้กับทุกๆคนก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่หลายๆบริษัทใหญ่รวมตัวกันนะคะเพื่อดูแลเรื่อง AI ให้เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทยและผู้คนที่กำลังตื่นตัวกันในตอนนี้ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009
3: ฝ นตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้นะคะเลือกงานของนักร้องคันทรีหญิงที่เป็นตำนานคนหนึ่งของโลกซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปเธอก็คือดอลลี่พาร์ตันนั่นเองค่ะดอลลี่พาร์ตันราชินีคันทรีระดับตำนานได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานี้ที่ศูนย์มะเร็งเมืองแนชวิลล์มอนรัตเทนเนสซีสหรัฐอเมริกานะคะรวมอายุได้80ปีค่ะขอแสดงความเสียใจกับการจากไปครั้งนี้ของดอลลี่พอร์ตันค่ะวันนี้มีเพลงของเธอที่ร้องคู่กับเคนนี่โรเจอร์สให้ได้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งถือว่าเป็นเพลงที่เธอบอกว่ารักมากเขียนเองด้วยนะคะแล้วก็ให้เพื่อนรักซึ่งก็จากไปก่อนหน้านี้แล้วเคนนี่โรเจอร์สมาร้องด้วยนะคะเพลงที่ชื่อIslands in the Stream นั่นเองค่ะกูสองกูดเมมโมรีวันนี้ร่วมรำลึกถึงการจากไปของดอลลี่พาร์ตันค่ะ

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท้าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกมากมายหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องอาบน้ำอุ่นที่จัดโปรโมชั่นให้โดยเฉพาะตู้เย็นหรือทีวีจอใหญ่ช่วงนี้น่าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชื่นชอบคือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ค่ะที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่าน Facebook สยามทีวี LINE Official และสยามทีวี .com ได้ค่ะบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณๆทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูนสามแยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและสี่แยกซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกๆวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
2: คุณผู้ฟังคะจากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์วิทยานาควัชระมีหัวข้อบทเรื่องราวต่างๆที่เอาไว้เตือนใจกันมากมายและนี่ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อเหล่านั้นรู้จักควบคุมอารมณ์และการแสดงออกให้เหมาะสมทั้งในยามโกรธเสียใจดีใจหรือพอใจไม่ทำหน้าบึ้งตึงกลาดเคลี้ยวเวลาโกรธไม่หัวเราะเสียงดังจนน้ำลายกระเด็นเวลาพอใจและดีใจไม่ทำหน้าเย้เกหรือร้องไห้ฟูมฟายเวลาเสียใจถ้าดีใจหรือขบขันมากๆห้ามใจไม่ได้อย่าหัวเราะเสียงดังให้หาผ้าเช็ดหน้าเอามือป้องปากเอาไว้พร้อมทั้งกล่าวขอโทษด้วยที่น้ำลายอาจจะกระเด็นไปโดนคนอื่นๆส่วนยามโกรธมากๆหรือเสียใจมากๆนั้นขอตัวเดินหนีไปก่อนจะดีกว่าเพราะเป็นกิริยาที่ไม่งามจริงๆ
6: 3 2 1 trip triple track 3 in 1 3เพลงเพราะ
2: ฟัง Triple Track 3 in 1 วันนี้นะคะขอเริ่มต้นที่ Rod Stewart นะคะกับเพลง Maggie May ตามด้วยเพลงของ Tom Jones เพลง She's So Lady นะคะและเพลงที่3เป็นเพลง Mrs. Robinson เสียงร้องของ Paul Art Garfunkel นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเพลงในยุค 70s แล้วก็ยุค 60s ปลายๆให้คุณได้ฟังกันเพลินๆสำหรับ3เพลงเพราะในหนึ่ง

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังเที่ยงวันเราจะเบรกมื้อเที่ยงฟังเพลงดีๆด้วยกันที่นี่ 92.0 MHz ค่ะวันนี้มีโค้ดดีๆปิดท้ายรายการใครที่กังวลเรื่องวัยนะคะวัยไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวคนมีอายุมากมีความสุขได้เท่าๆกับตอนอายุน้อยขณะที่กำลังปรับตัวไปกับวัยที่สูงขึ้นนั้นผู้อาวุโสหลายคนมีความสุขสงบกับชีวิตเป็นอันดีค่ะขอให้คุณมีความสุขในการทำงานตลอดบ่ายกันทิตาประสิทธิ์ธนรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะห่วงเด็กไทย 27% อ้วนไขมันพอกตับหยุดหายใจขณะหลับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์เปิดเผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส2ปี2569พบจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังลดลงร้อยละ 45.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจาก 258,105 รายเหลือ 139,869 รายโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคปอดอักเสบ 77,596 รายและไข้หวัดใหญ่ 43,448 รายอย่างไรก็ตามสภาพัฒน์ยังคงจับตาปัญหาสุขภาพที่มีแนวโน้มส่งผลต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs ในระยะยาวโดยเฉพาะภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้นซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพร้ายแรงหากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมอีกประเด็นสำคัญคือโรคไขมันพอกตับที่สัมพันธ์กับภาวะเมตาบอลิซึมซึ่งในระยะแรกมักไม่แสดงอาการแต่หากปล่อยไว้สามารถพัฒนาไปสู่ตับอักเสบตับแข็งและมะเร็งตับได้โดยข้อมูลที่สภาพัฒน์นำเสนอระบุว่าภาวะดังกล่าวกำลังเป็นความท้าทายด้านสุขภาพที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นขณะเดียวกันภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กเป็นอีกเรื่องที่น่าเป็นห่วงโดยข้อมูลการสำรวจเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปีในช่วงปี 2567-2568 พบเด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนสูงถึงร้อยละ 27.4 ขณะที่มีเด็กเพียงร้อยละ 33.5 ที่มีกิจกรรมทางกายตามเกณฑ์สภาพัฒน์ระบุว่าเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกินมีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากกว่าเด็กทั่วไปประมาณ3เท่าและอาจนำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จึงควรส่งเสริมการรับประทานอาหารที่เหมาะสมเพิ่มกิจกรรมทางกายและติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องภาพรวมจึงสะท้อนว่าแม้สถานการณ์โรคเฝ้าระวังและสุขภาพของคนไทยบางด้านจะดีขึ้นแต่ปัญหาสุขภาพจากพฤติกรรมและวิถีชีวิตโดยเฉพาะโรคอ้วนในเด็กไขมันพอกตับและภาวะหยุดหายใจขณะหลับยังคงเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องเร่งป้องกันตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อชะลอการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมาย
9: พิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาท่าฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ท่าเลยฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
16: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
15: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
16: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening

Things on the Wall ค่ะคุณผู้ฟังงานของแซมสมิธเพลงนี้นะคะก่อนในนั้นมีจอห์นเลเจนด์ด้วยกับ All of Me ค่ะสวัสดีย้ำบายเข้าสู่เวลาทำงานของเราครึ่งหลังแล้วนะคะกับเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ครึ่งหลังของวันตอนนี้บ่ายโมงกับ18นาทีนั่งยาวๆถึง4โมงเย็นเลยทีเดียว3ชั่วโมงของเราก็จะมีทั้งเพลงพรและเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยกับบ่ายของการทำงานปลายสัปดาห์วันนี้ก็วันพฤหัสบดีพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาวันศุกร์แล้วและเป็นศุกร์สุดท้ายของสิงหาคมแล้วด้วยคุณผู้ฟังผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันนี้ไวเลยทีเดียวนะคะอากาศข้างนอกก็แดดแรงเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังท้องฟ้าค่อนข้างออกแนวแบบแจ่มใสแต่บางมุมบางเวลาก็มีความครึ้มมาให้เราได้ลุ้นเรื่องของฟ้าฝนกันต่อซึ่งตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเชียงใหม่เราอาจจะเจอฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปคือวันเสาร์นู่นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากให้ติดตามข่าวสารกันด้วยช่วงนี้ฝนตกบ่อยและบางทีเนี่ยตกแบบหนักหน่วงเลยทีเดียวค่ะอย่างล่าสุดที่เราเห็นภาพกันที่ประเทศเนปาลก็หนักหน่วงญี่ปุ่นเองช่วงนี้เจอทั้งแผ่นดินไหวและก็เจอทั้งฝนตกหนักเลยทีเดียวค่ะล่าสุดมีฝนถล่มที่อิชิกาวะค่ะคุณผู้ฟังซึ่งมีการประกาศเตือนภัยสูงสุดระดับ5เลยทีเดียวซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมในหลายจุดมากๆนะคะคุณผู้ฟังใครที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นช่วงนี้เช็คเรื่องของดินฟ้าอากาศกันนิดนึงกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันรอบบ่ายฟังเพลงพร้อมด้วยกันชั่วโมงแรกกับเพลงสากลเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะThe Chainsmokers เพลงนี้บ้าง Something Just Like This ค่ะ

จ้าเบบี้ค่ะคุณผู้ฟังกันจากทรอยซีวานนะคะตอนนั้นมี The Change Worker และ Coldplay กับ Something Just Like This วันนี้วันศาสตร์จีนค่ะวันไหว้ศาสตร์จีนกันใช่ไหมคะหลายที่นี่จุดประทงประทัดกันเสียงดงเสียงดังกันเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีของพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนนั่นเองกับวันศาสตร์จีนนะคะบ่ายโมงกับ27นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเราและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับ3บัวกันด้วยให้คุณได้เลือกสินค้าดีๆแล้วก็รวมไปถึงการทำอาหารให้อร่อยถูกใจทั้งคนทำแล้วก็คนกินก็แฮปปี้แน่นอนเพราะว่าของอร่อยใครๆก็ชอบเป็นเองค่ะคุณผู้ฟังวันนี้แนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวนะเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนโฟกัสที่สูตรแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะและถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบที่เป็นเกษตรแท้งหรือจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพค่ะมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบนะคะเราจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแท้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่และก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเลยทีเดียวเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวเท่านั้นค่ะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้มื้ออาหารของคุณอร่อยยิ่งขึ้นเลือกสินค้าคุณภาพดีและถูกใจเลือกได้กับ3บัวนะคะสามารถที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ3บัว SAMBUA ได้เลยค่ะเชียงใหม่รีเดียว92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงงานของเจสซี่เจเพลงนี้บ้างกับ Flashlight ค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

พลงใหม่จากอัลบั้มล่าสุดของเชลลี่พุสค่ะคุณผู้ฟังนี่คือ Reply to This นะคะไปมองกับ42นาทีแหมมองไปข้างนอกในแดดแรงจนไม่อยากออกไปข้างนอกจากห้องแอร์เลยค่ะเพราะว่าข้างในนี่เย็นสบายเหลือเกินนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้ค่ะมาพร้อมกับโปรดีที่ไทยวัสดุวันนี้วันสุดท้ายให้คุณได้แวะไปเลือกซื้อสินค้าแล้วก็มีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่ซึ่งหลังจากที่วันนี้ผ่านไปแล้วพรุ่งนี้ก็จะปกติแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลุ้นนะอยากจะได้เป็นเจ้าของรถยนต์ Pajero Sportรีบด่วนเลยนะคะไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านและในช่วงโค้งสุดท้ายของงานนี้ค่ะไทยวัสดุแจกจัดหนักขึ้นไปอีกโดยการมอบสิทธิ์ลุ้นโชคคูณ2สำหรับสมาชิกเดือนวันค่ะช็อปทุก 3,000 บาทรับสิทธิ์คูณ2พิเศษสุดช็อปสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ด้วยกันค่ะลุ้นรับฟรีรถยนต์ Pajero Sport รถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทด้วยเท่านั้นยังไม่พอค่ะช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษไทยวัสดุBig Sale Big Shop ลดสูงสุด 60% ช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลดสูงสุด 22,000 บาทต่อวันด้วยตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้าและเว็บไซต์ของ thaiwasdu.com นะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมที่1308ได้แจกจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้พลาดไม่ได้จนถึง27สิงหาคมวันนี้วันสุดท้ายพบกันได้กับไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์นะคะไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้นค่ะอีกหนึ่งเพลงใหม่ของLuno James นะคะกับ Falling For You ค่ะ

Special ค่ะคุณผู้ฟังจะไปหน้าค่ะเป็นเทอร์เพลงนี้นะคะต้องเติมคาเฟอีนนิดนึงจะได้หายง่วงกันดังนั้นมีหนึ่งเพลงพร้อมนะคะคุณผู้ฟังกันจากศิลปินบีบาร์ดูบีนั่นเองนะคะ All I Did Was Dream of You ค่ะบ่ายโมงกับ54นาทีแล้วเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์นะคะชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมอย่าลืมนะคะหมดเขตถึงสิ้นเดือนนี้เหมือนกันใครที่กำลังมองหารถคันใหม่ค่ะและต้องการรถดีๆใช้แล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษรออยู่กับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มให้คนไทยออกรถได้ง่ายขึ้นนะคะอย่าลืมแวะไปที่ Toyota เชียงใหม่ไม่ว่าคุณจะชอบรุ่นไหนแบบไหนก็สามารถรับข้อเสนอพิเศษจากเราเหมือนกันนะคะคุ้มต่อที่1ค่ะแค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% ค่ะและคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยนะคะพบข้อเสนอดีๆแบบนี้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะนอกเหนือจากการทานกาแฟให้สดชื่นและไอศกรีมก็ช่วยได้ Blackpink และ Selena Gomez เพลงนี้กับไอศกรีมค่ะ

ร้อนๆช่วยได้เยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังไอศกรีมนะคะเป็นจาก Blackpink เพลงนี้พี่ช่วยกับ Selena Gomez ด้วยแล้วเวลาจะหมดแล้วค่ะจะบ่าย2แล้วไวทีเดียว1ชั่วโมงของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะส่งท้ายไปพร้อมงานของ Headbury เพลงนี้กับ Toxic ค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนฝนหนัก29สิงหาคมถึง2กันยายนเฝ้าระวัง36จังหวัดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2เมื่อเวลา5นาฬิกาโดยระบุว่าวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพื้นที่ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันออกของประเทศและพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปัจจัยสำคัญมาจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสภาพอากาศดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับวันที่29สิงหาคมซึ่งเป็นวันแรกตามช่วงประกาศเตือนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังรวม36จังหวัดโดยพื้นที่เตือนภัยระดับสีแดงมีฝนตกหนักมาก3จังหวัดได้แก่บึงกาฬนครพนมและตราดส่วนพื้นที่เตือนระดับสีส้มที่มีแนวโน้มฝนตกหนักแบ่งเป็นภาคเหนือ11จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8จังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายสกลนครนครพนมยโสธรร้อยเอ็ดและอุบลราชธานีภาคกลาง4จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออก5จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีภาคใต้5จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตจังหวัดน่านซึ่งเพิ่งผ่านสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เป็นหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือที่อยู่ในระดับเฝ้าระวังฝนตกหนักจึงต้องติดตามปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดอะวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
10: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อ
12: ่
13: ะ
12: ไปหาหมอเธออ
13: ือไม่อ่ะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
14: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทรัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทรัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
18: You're listening.

ทีละวันทีละน้อยค่อยๆรักกันไปนะคะณศักดิ์ธรค่ะกับทีละวัน One day at a time นะคะก่อนนั้นมี No One Else และ Copter Abbas กับคนคนนี้เป็นของคุณชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณฟังฟังเพลงไทยด้วยกันเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็อาจจะต้องทั้งทำงานไปด้วยนะแล้วก็ดูในส่วนของการแข่งขันวอลเลย์บอลไปด้วยค่ะคุณฟังเซตที่2นะสาวไทยก็ชนะเกาหลีใต้นั่นเองก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อว่าเซตต่อไปจะได้หรือไม่ได้ให้กำลังใจสำหรับสาวไทยกันด้วยแต่ส่วนใหญ่หลายคนที่ทำงานก็น่าจะไม่สามารถดูได้นะตอนนี้ค่อยดูย้อนหลังค่อยว่ากันไปก็จะมีรายงานสดผ่านทาง Facebook ให้ได้ติดตามกันนี่ไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ว่าก็มีรายงานมาเรื่อยๆนะคะอยู่ที่การข่าวฟังเพลงเพราะด้วยการเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์นะคะฟิลโลเพลงนี้บ้างกับรักที่พอดีค่ะ

0: ังจากที่ร้องเพลงช้าๆเศร้าๆมาหลายเพลงมากๆอิงวรันธรมาพร้อมกับเพลงน่ารักค่ะแล้วไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะเป็นเพลงที่มาพร้อมกับบิวกินนะคะชื่อเพลงก็คือผลข้างเคียง Love Effect นะคะ Love Effect งานจากอิงวรันธรและบิวกินนะคะก่อนหน้านั้นมีฟิลโลฟิลโลกับรักที่พอดีบ่าย2กับอีกประมาณ24นาทีค่ะกับชั่วโมงยามบ่ายของเราและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆของสิ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนเวลาอยากจะได้รถดีๆสักคันหนึ่งเนี่ยการเทรสไลฟ์หรือว่าการไปเลือกที่โชว์รูมเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ารถหนึ่งคันต้องเขาเรียกเป็นเลือกให้มันดีที่สุดและตรงใจแบบขับสบายและนั่งสบายมั่นใจกับ MG ที่ MG Primus นะคะตลอด11ปีที่ผ่านมาMG Primus ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Primus เราจัดแคมเปญสุดพิเศษระหว่างวันนี้ถึง30กันยายน2569นะคะเมื่อคนทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Primus ลูกค้าที่นำรถมารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Primus เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10%ส่วนลดค่าไหล 15% ค่ะและยังมีข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนนี้รับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางของคุณคือแรงบันดาลใจของเราค่ะพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Primus สาขาดวงเชียงใหม่ได้เรื่องรถให้ Primus ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Primus เชียงใหม่หางดงได้เลยนะคะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Primus ดูแล
0: เรื่องรถให้ Primus ดูแลได้เลยค่ะคุณผู้ฟังสนใจด้วยไหนแวะได้ที่ MG Primus สาขาเชียงใหม่หางดงนะคะเงินจากสกายแล้วนั้นในเพลงนี้นะคะสิ่งสำคัญจากเพลงประกอบซีรีส์อูอู The Face Beginning

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
8: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
9: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
8: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดาThe Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงคุณรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

0: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
1: Refresh Refill the Music

ขอให้รักที่เธอมีขอให้เป็นดั่งฝันที่เธอวาดไว้ที่เธอตั้งใจไว้กันละกันนะคะเป็นเหมือนคำอวยพรเหมือนกันคุณผู้ฟังแต่จริงแล้วก็มีความแบบกัดๆเน็บๆเล็กน้อยผู้คลองหัวใจค่ะกันจากสลาฟคิสนะคะใบ2กับ41นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เขาฉายครบสัปดาห์แล้วเรียบร้อยไปดูกันมาหรือยังคะคุณผู้ฟังกับรินลดาฝีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงยึดทุกเทรนด์ที่ทุกกระแสอารวาทุกพื้นที่แล้ววันนี้ค่ะพร้อมความสยองดุโหดแรงทะลุสัญญาณ 5G จากอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นรินลดาตัดสินใจทิ้งถิ่นร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟ้าคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนัก

ก่อนตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายพร้อมโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันน่าเด็กสาวลึกลับจากที่ตามติดมาจากปรโลกคอยควบคุมกฎของเวลาและปอใช้ดุมไข่บะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้รินดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมานะคะโยชิ

พลงล่าสุดของ Potato ค่ะคุณนฟังที่เพิ่งส่งมาเช่นเดียวกันนะคะชื่อเพลงก็คืออย่าทำเป็นเหมือนว่าเข้าใจจะเป็นซิงเกิลส่งท้ายปิดท้ายอัลบั้ม DOT ดอทเนี่ยในการถ่ายทอดความเจ็บที่ไม่ต้องการคำปลอบอะไรประมาณนี้นะมีอัลบั้มเต็มแล้วด้วยคุณผู้ฟังก็รอให้กำลังใจติดตามต่อไปส่งมากันทีละเพลง2เพลงนะคะและนี่คือซิงเกิลล่าสุดในอัลบั้มนี้ Potato นะคะก่อนนั้นมีงานของ Chili Bird ด้วยกับจำเลยและ Tree Man Down กับไม่ให้ไปค่ะบ่าย 2 กับ 55 นาทียังอยู่ด้วยกันเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์นะคะและอยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพด้วยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเพื่อการดูแลที่ดียิ่งกว่าแต่เรายังอยู่ใกล้คุณเหมือนเดิมนะคะกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะดูแลครอบคลุมในส่วนของสิทธิ์ของบัตรทองสิทธิ์ของประกันสังคมสิทธิ์ของประกันสุขภาพและรวมไปถึงสิทธิ์ของข้าราชการด้วยเราเป็นทั้งศูนย์ตรวจสุขภาพศูนย์กระดูกและข้อฝากการทำคลอด02กล้องนะคะแล้วก็อุบัติเหตุฉุกเฉินยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะยังมีคลินิกนอกเวลาด้วย 17:00 นถึง 23:00 นสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมและดูแลสุขภาพได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงนะคะสอบถามเพิ่มเติม0532000002พร้อมดูแลสุขภาพคุณเสมอนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้จ้ามีและหลุมอากาศค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย 3 แล้วนะคะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลสั่งเบรกสอบแข่งขันเด็กอนุบาลชี้ขัดกฎหมายสร้างแรงกดดันย้ำปรับวิธีประเมินเน้นสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการเรียนรู้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลุยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกข้อสั่งการเน้นย้ำไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันหรือใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดสำหรับพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ได้กำหนดให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบได้รับการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยต้องให้เด็กเล็กเริ่มต้นการเรียนรู้อย่างเหมาะสมไม่ถูกผลักเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรร้อยเหล็กหญิงพัฒดารัตน์กล่าวว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้วางแนวทางปรับวิธีการวัดผลใหม่ทั่วประเทศอย่างสร้างสรรค์โดยให้ยกเลิกข้อสอบวิชาการการจัดอันดับแข่งขันและให้โรงเรียนเปลี่ยนไปเน้นเรื่องการประเมินพัฒนาการแทนโดยควรใช้การสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มรวมทั้งใช้แฟ้มสะสมผลงานเก็บสะสมผลงาน

0: การรวบรวมภาพกิจกรรมและติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมๆทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มองเด็กปฐมวัยแค่ในมุมการเรียนหนังสือแต่เน้นการพัฒนาแบบองค์รวมซึ่งการเร่งรัดวิชาการหรือการบังคับสอบตั้งแต่วัยอนุบาลนอกจากจะขัดต่อกฎหมายแล้วยังเป็นการสร้างความกดดันเกินวัยส่งผลเสียรุนแรงต่อพัฒนาการทางสมองคลื่นความเครียดและการเจริญเติบโตทางอารมณ์ของเด็กในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen UpNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
8: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่งกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
10: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาท่าฟรานิ้วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฟรานิ้วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ้วฟรานิ้วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ้วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ้วจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์

0: ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening.

จิซี่ค่ะคุณผู้ฟังสวีทเหมือนก่อนสวีทเหมือนเมื่อก่อนได้ไหมก่อนนั้นมีมีนแบนและไทออปัสนะคะถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีค่ะชั่วโมงที่3แล้วนะคะบ่าย3กับ18นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ชั่วโมงนี้ก็จะมีทั้งเพลงไทยใหม่ๆและก็มีทั้งเอเชียนซองมาฝากกันในช่วงครึ่งหลังกันด้วยฟังเพลินๆกันไปแป๊บเดียวก็จะ4โมงเย็นได้เวลาเตรียมตัวสำหรับคนที่เลิก4โมงนี่ตอนนี้ก็รอเลยนะว่าไหร่จะเลิกงงเลิกงานแต่ช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าหลายเส้นทางเชียงใหม่เรารถแน่นรถติดมากๆเลยทีเดียวเห็นใจสำหรับหลายๆคนที่ต้องใช้เส้นทางในจุดที่มีการก่อสร้างขอพี่เตือนเองก็น่าจะประมาณเดือนหน้าคุณผู้ฟังที่แยกเสมอเขาก็จะมีการทำเป็นวงเวียนด้วยเป็นลักษณะของการขับรถคือจะไม่ปกติเพราะว่าจะมีการทำถนนนั่นเองทางข้ามต่างๆนานาซึ่งแน่นอนค่ะว่าต้องเตรียมพร้อมในการรับมืออย่างที่บอกไปว่าต้องตื่นให้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสายเราช้าเนี่ยอาจจะทำให้มาถึงที่ทำงานช้าได้กลางตอนเย็นไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าตอนเช้านี่แหละเราต้องแข่งกับเวลานั่นเองสู้ๆกันละกันนะคะมันจะงานของบิวมีลือขานและสยามโมปลิบานทั้งใจเวอร์ชันของเวโทค่ะ

งานจากศิลปินเอเชียเซเว่นค่ะคุณผู้ฟังชื่อเพลงก็คือตะโกนนั่นเองนะคะ Who You Are นั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วจะมีทั้งชื่อภาษาไทยแต่ว่าภาษาอังกฤษด้วยแต่ว่าเนื้อเพลงของเขาหรือว่าในส่วนของเครื่องดนตรีในเพลงเนี่ยมันจะมีความเป็นดนตรีไทยเข้ามาช่วยด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินที่มีฝีมือมากๆจริงๆกับเอเชียเซเว่น Who You Are ตะโกนนะคะก่อนหน้านั้นมีเทมีกับเทพธิดาค่ะและบิวมีลือสยามโมผลิบานทั้งใจกันไปเลยนะคะใบ3กับ28นาทีแล้วค่ะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิร์ตซ์และชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมนะคะใช้ Toyota สบายใจแน่นอนค่ะเพราะว่านอกเหนือจากการดูแลคุณอย่างครอบคลุมทุกด้านทั้งการซ่อมตัวถังและสีหรือว่าการอยากจะเช็ครถในส่วนของการเช็คระยะหรือว่าจะเป็นเครื่องยนต์ต่างๆนานาก็สามารถที่จะใช้บริการได้ทีมช่างเราพร้อมมากๆและก็เป็นทีมช่างที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานของ Toyota Motor ประเทศไทยอะไหล่แท้มั่นใจได้ในคุณภาพเปลี่ยนครั้งนึงใช้กันไปแบบยาวๆกันเลยทีเดียวนะคะนี่คือมาตรฐานของ Toyota ที่ Toyota เชียงใหม่พร้อมดูแลรถทุกคันเหมือนเดิมนะคะสนใจนัดหมายในการรับบริการนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันที่ Toyota เชียงใหม่ได้เลยหลายช่องทางค่ะคุณนฟาร์มจะเป็นทาง Facebook ของเราสามารถ inbox เข้าไปได้หรือว่าจะเป็นช่องทาง LINE ก็แอด LINE ได้เลยค่ะเป็นเพื่อนกับเราช่องทาง LINE ให้เราดูแลคุณพร้อมเสิร์ฟความพิเศษและอัปเดตทุกข่าวสารก่อนใครอัปเดตข่าวสารกิจกรรมพิเศษเฉพาะคุณและโปรโมชั่นดีลสุดคุ้มให้ Toyota เชียงใหม่ดูแลคุณตลอดการเดินทางได้สแกนได้เลยค่ะที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่และนอกจากนี้ยังมีรถพร้อมส่งมอบด้วยรอไม่นานคันนี้ก็สวยกับ Corolla Cross สีใหม่โปรคุ้มจัดเต็มดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และพิเศษจองตอนนี้รับเพิ่มไปด้วยทุกรุ่นเลยค่ะคุณนฟาร์มจะชอบคันไหนจะเป็นกระบะจะเป็นรถเก๋งเล็กๆขับสบายหรือว่าคันใหญ่ก็รับข้อเสนอพิเศษจากเราและโปรนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเท่านั้นกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์ค่ะบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทกันด้วยสนใจก็แวะได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใจและใกล้คุณเสมออย่าลืมนะคะมองหา Toyota ครั้งใดมั่นใจ Toyota เชียงใหม่มาพร้อมกับข้อเสนอดีๆโดนใจคุณแน่นอนที่ Toyota นะคะแล้วก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของเรา Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะมาถึงงานของคอนบอยเพลงนี้บ้างการละครั้งเดียวค่ะ

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์ Refresh Refill the Music

าก Star Kids เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังซิงเกิลใหม่ล่าสุดนี้ Sandas นะคะก่อนนั้นมี Kiss of Life กับ Sweet นั่นเองค่ะตอนนี้บ่าย 3:43 นาทีแต่ข้างนอกคือแรงมากแรงแบบทะลุทะลวงจริงๆช่วงนี้ข่าวสารเยอะแยะมากมายจริงๆคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นข่าวไหนก็แล้วแต่บางทีบางเรื่องเนี่ยเข้าไปอ่านดูแล้วมีความรู้สึกมันเศร้าจริงๆโดยเฉพาะเรื่องราวของเหตุการณ์ทั้งน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะเพิ่งจะผ่านไปไม่กี่วันตอนนี้หลายที่ก็ยังอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของเหตุดินโคลนถล่มนะคุณผู้ฟังซึ่งเปลี่ยนสภาพพื้นที่หมู่บ้านชายแดนเนปาลทิเบตจากหน้ามือเป็นหลังมือคือจากบ้านปกติตอนนี้กลายเป็นโคลนไปหมดเลยทีเดียวเป็นโคลนที่ค่อนข้างน่ากลัวนะเพราะว่ามันไม่ได้มาแค่น้ำหรือว่ามาพร้อมกับขี้โคลนเท่านั้นแต่ว่ามันมาพร้อมกับเศษหินเศษดินเศษต้นมงต้นไม้ค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็ต้องติดตามข่าวสารแล้วก็กู้ภัยยังคงดำเนินการช่วยเหลือซึ่งตัวเลขของการเสียชีวิตและการสูญหายอย่างไม่นิ่งนั่นเองค่ะดูข่าวเยอะบางทีมันก็เครียดเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งหลายคนเวลาเสพข่าวเยอะอาจจะมีอาการแบบนี้หรือว่าบางทีทำงานเยอะๆเจอคนหลากหลายอาจจะมีบางทีที่ทำให้รู้สึกว่ามันหมดภาวะหมดกำลังใจหมดแรงไปเลยทีเดียวค่ะภาวะสิ้นยินดีอันนี้น่ากลัวนะซึ่งมันจะมาเป็นภัยเงียบที่ค่อนข้างที่จะค่อยๆกัดกินความสุขในชีวิตของราปาอย่างเช่นไม่อยากเจอใครจะบอกว่าอันนี้พี่เตือนก็เป็นนะไม่ค่อยอยากเจอคนไม่ค่อยอยากเจอใครเก็บตัวปลีกตัวออกจากสังคมนะคะเฉยชากับทุกอย่างไม่ยินดีไม่ตื่นเต้นไม่อะไรกับใครทั้งนั้นค่ะไม่อยากคุยกับใครรู้สึกเหนื่อยจนไม่อยากคุยแต่นี่ชอบคุยอยู่ยังอยากจะคุยกับคนนั้นคนนี้อยู่นะคะไม่อินกับอะไรเลยค่ะรู้สึกรักรู้สึกอินกับคนรอบข้างน้อยลงอยู่ไปวันๆไม่มีความสุขแต่ก็ไม่เศร้ารู้สึกว่างเปล่าชีวิตไม่มีสีสันใดๆเลยยิ้มน้อยลงไม่มีความสุขกับสิ่งที่เคยชอบอารมณ์มันราบเรียบฝืนที่ต้องแสดงสีหน้าหรือว่าอารมณ์ใครที่มีอาการแบบนี้มากกว่า 2-3 ข้อเนี่ยรีบให้คุณหมอดูแลหรือไม่ก็อาจจะต้องพาตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นไปออกกำลังกายไปเจอผู้คนบ้างเนี่ยไปเต้นให้มันออกแรงไปดูหนังก็ได้หรือไม่ก็อาจจะพาตัวเองไปเที่ยวบ้างก็ดีค่ะเพราะว่าภาวะสิ้นยินดีมันจะเข้าข่ายในการที่ถ้าเกิดมากเกินไปจะกลายเป็นภาวะซึมเศร้าได้นั่นเองนะคะดูซีรีส์ก็ได้ดูคอนเสิร์ตยิ่งดีเลยค่ะได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เขามีนัดดูกดบัตรคอนเสิร์ตของ Big Bang ให้กำลังใจน้องรักเขาให้กดได้หลายๆใบเลยค่ะเงินจากการเพลงนี้กับอันดา

คนรีเพลงนี้กับแท็บค่ะคุณฟังก่อนนั้นมีจีดราก้อนกับฮาร์ทเบรกเกอร์และงานจะคานกับอัพดาฟนะคะแป๊บเดียวตอนนี้จะ4โมงเย็นของจริงแล้วสำหรับการติดตามด้วยนะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อแม็กซ์เอฟเอ็มรออยู่ก็จะมีทั้งข่าวสารเรื่องราวดีๆในเชียงใหม่ให้คนได้ติดตามกันติดตามด้วยกันได้กับแม็กซ์เอฟเอ็มพี่เตือนกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นหลายเส้นทางเรายังมีการขุดกันเจาะทำโน่นทำนี่กันอยู่นะเพราะฉะนั้นก็อย่าฝ่าฝืนนะเห็นมีหลายคันมากๆเลยทีเดียวจะด้วยความรีบอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปรีบเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปในโซนที่เขามีการตั้งป้ายแล้วก็มีการก่อสร้างกันด้วยนะจะทำให้การทำงานล่าช้าแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้อย่าไปฝ่าฝืนกันละกันค่ะคุณผู้ฟังเห็นหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้างป้ายต่างๆนานาก็ฝากให้ระมัดระวังแล้วก็ดูให้ดีด้วยกันละกันนะคะขอบคุณด้วยการติดตามค่ะเจอกัน5โมงเย็นส่งท้ายด้วยงานของ After School เพลงนี้กับ Because of You นะคะบ่ายนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะชาวอินโดนีเซียเสี่ยงสุขภาพจากควันไฟมีรายงานหลายพันคนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอินโดนีเซียต่อสู้กับไฟป่ามาหลายสัปดาห์แล้วและขณะนี้หมอกควันจากไฟป่ากำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในพื้นที่โดยมีรายงานหลายพันคนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่าประชาชน 3.4 ล้านคนใน7จังหวัดบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเนื่องจากการสูดดมหมอกควันในเมืองเปกันบารูเมืองหลวงของจังหวัดเรียวหมอกควันปกคลุมหนาทึบทำให้ต้องมีการประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งทางการขอให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่กล่าวว่าหมอกควันหนาขึ้นในเวลากลางคืนทำให้เมืองแห่งนี้แทบจะกลายเป็นเมืองร้างเนื่องจากชาวเมืองต่างเก็บตัวอยู่ในบ้านนอกจากนี้หมอกควันจากไฟป่ายังลอยเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความงดงามในงานมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูนตระการตาไปกับตลาดวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เลือกชิมช็อปสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสุดพิเศษชมการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมสุดอลังการตื่นตาตื่นใจกับการเดินแบบผ้าชาติพันธุ์พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามาร่วมร้อยอัตลักษณ์สร้างคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมสัมผัสเสน่ห์แห่งสีสันชาติพันธุ์ลำพูนที่รวมไว้ในที่เดียว28สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ณควงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันนะครับ
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฝ้านิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ่วฝ้านิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ่วจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ
10: ่
11: ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โร งพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
16: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ในห้วงเวลาที่ยากลำบากอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมวันที่ทุกคนต้องหยุดบ้านญาติมิตรและเวลาเป็นสิ่งเติมเต็มหากใช้เวลาเป็นก็เห็นสุขสุขจากใจที่ไม่กระโจนความสุขเนื้อความสงบไม่มี Your happiness our happinessตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
1: Forabee
0: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
2: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะเลือกเพลงพี่เบิร์ดมาฝากกันนะคะอัปเดตล่าสุดปีนี้พี่นกน้อยผู้จัดการของพี่เบิร์ดได้ออกมาบอกผ่าน TikTok บอกว่าเมื่อปีนี้พี่เบิร์ดไม่มีคอนเสิร์ตนกน้อยก็มีความในใจเล็กๆมาบอกรอกันนะโดยคลิปเป็นภาพของพี่นกน้อยผู้จัดการส่วนตัวเจน AI ร้องเพลงเธอสั่งให้รอฉันก็รออย่างมีจุดหมายตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2529จะเห็นได้ว่าแทบไม่มีปีไหนนะคะที่พี่เบิร์ดธงชัยว่างเว้นจากงานคอนเสิร์ตกลายเป็นงานแฟนมีตติ้งใหญ่ประจำปีที่คนรักเบิร์ดธงชัยจะต้องมารวมตัวกันแม้บางปีจะไม่มีคอนเสิร์ตใหญ่แบบเบิร์ดโชว์ก็จะมีคอนเสิร์ตในชื่ออื่นหรือผลงานอื่นๆให้ได้รับชมกันทุกปีก็จะมีช่วงปี2563ถึง2565ที่พี่เบิร์ดขาดการจัดคอนเสิร์ตแบบต่อเนื่องด้วยเพราะสถานการณ์โควิดหลังจบคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาทำให้หลายคนเป็นห่วงสุขภาพของพี่เบิร์ดในวัย67ปีนะคะแม้หลายคนจะเป็นห่วงแต่พี่เบิร์ดก็ยังปรากฏตัวตามที่ต่างๆอยู่เสมออย่างช่วงเดือนสิงหาคมนี้มีภาพเดินสายทำบุญหลายจังหวัดในภาคอีสานมีภาพพี่เบิร์ดไปเที่ยวโคราชไหว้ย่าโมทำบุญที่หนองคายชมปราสาทหินพี่มายขึ้นหินสามวานที่บึงกาฬซึ่งหลังจากที่พี่นกน้อยได้แจ้งข่าวปีนี้ว่าพี่เบิร์ดไม่มีคอนเสิร์ตแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายบอกว่านานเท่าไหร่ก็รอพี่เบิร์ดได้แม้ว่าปีนี้พี่เบิร์ดจะไม่มีคอนเสิร์ตแต่ก็ยังมีโปรเจกต์40ปีเบิร์ดธงชัยเป็นการรวบรวมความทรงจำ40ปีในวงการเพลงที่ผ่านมาให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันค่ะ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ

0: ไม่กลัวไม่เหนื่อยไม่ท้อและไม่มีปัญหาหลักการบริหารที่ดีคือเป็นตัวอย่างที่ดีให้เพื่อนร่วมงานเห็นเป็นนักบริหารที่นำพาบริษัทไปในแต่ทางที่รุ่งเรืองคอยเป็นกำลังใจให้กันบ้างและที่สำคัญต้องพยายามมองโลกเชิงบวก
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะบริเวณลานอเนกประสงค์มีโชคพลาซ่าหลายร้านค้าที่น่าสนใจ1ร้านขนมที่ต้องตามไปชิมนะคะขนมเปี๊ยะฟินฟินเจ้าดังในโซเชียลบุกมาเปิดสาขาที่เชียงใหม่แล้วค่ะที่เด็ดของร้านนี้ก็คือแป้งบางแต่นุ่มหนึบกัดแล้วละมุนสุดๆไม่หนาไม่เลี่ยนจัดเต็มค่ะขนมเปี๊ยะไส้แน่นไม่ว่าจะซื้อกินซื้อฝากหรือซื้อตุนแช่ตู้เย็นก็ยังอร่อยไส้เด็ดที่ต้องลองนะคะฝอยทองไข่เค็มลาวาทุเรียนชีสช็อกโกแลตดูไบไส้ฝอยทองนูเทลล่าและอีกเพียบค่ะเชิญนะคะขนมเปี๊ยะฟินฟินที่มีโชคพลาซ่า
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนิน

0: Facebook สุขดีที่เชียงใหม
1: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
2: ฟอระบีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
1: ้ฟอระบีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
2: น้ำผึ้งดอกลำไย
1: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
2: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
1: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
2: ขนมฮันนี่สู
1: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
2: ในราคาที่ไม่แพง
1: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
2: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
1: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
3: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
3: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
4: From passion to creation
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
4: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: การเวลา
4: คราฟช็อกโกแลต
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
3: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
3: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่หากย้อนอดีตวิถีตลาดเช้าของคนเมืองไปกาดหญิงแม่เฮือนไม่ไปกาดทุกวันจะไปก็ต่อเมื่อมีของนำไปขายเช่นพืชผักผลไม้ในสวนโดยจะเตรียมหาบไว้ตั้งแต่ตอนเย็นซึ่งจะมีกระบุง2ใบกระด้งขนาดเล็ก2ใบวางบนกระบุงและไม้คานแล้วนำเอาสิ่งของที่จะนำไปขายใส่กระบุงเตรียมไว้ซึ่งจะตื่นตั้งแต่3-4มีป้อเฮือนหรือลูกๆไปเป็นเพื่อนช่วยถือใต้ไฟ2ทางเมื่อไปถึงตลาดหาทำเลนั่งได้แล้วก็จะวางกระบุงเรียงกันนำของขายวางบนกระด้งที่วางไว้บนกระบุงคนซื้อหรือคนที่มาจ่ายตลาดก็จะมากันตั้งแต่เช้ามืดพอสว่างของซื้อของขายจะเริ่มหมดเรียกว่าตลาดใกล้จะวายเมื่อได้ขายและได้ซื้อของตามต้องการแล้วแม่เฮือนก็เดินทางกลับบ้านจะเห็นลูกๆโดยเฉพาะเด็กเล็กๆรออยู่เพราะนานๆครั้งจะได้กินขนมก็ต่อเมื่อแม่เฮือนไปกาดนั่นเอง
3: เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม
3: ่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
3: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
5: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านการขนย้ายฉีดล้างดินโคลนขยะสิ่งปฏิกูลและเศษวัสดุที่ตกค้างจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยคณะเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้ออกเดินทางจากสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่จังหวัดน่านเพื่อเข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมให้การสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อร่วมฟื้นฟูพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะ

ความหวาดกลัวต่อความล้มเหลวนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากเลยนะคะไม่มีใครที่อยากจะเปิดเผยต่อผู้อื่นหรือแม้กระทั่งกับตัวเองว่าพวกเขาไม่มีความสามารถในสิ่งที่พวกเขาพยายามที่จะทำแต่ถึงอย่างไรก็ตามความหวาดกลัวนี้ก็สามารถแปรเปลี่ยนให้เป็นแหล่งกำเนิดของแรงบันดาลใจที่จะทำให้คุณพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะแน่นอนว่าการไม่พยายามก็คือความล้มเหลวสูงสุดเพราะนั่นหมายถึงการที่คุณไม่สามารถที่จะเดินหน้าสู่ความสำเร็จได้นะคะอย่างเช่นเมื่อต้องบรรยายถึงความเสียใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตคน8คนจาก10คนค่ะเขาบอกว่าพวกเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่พวกเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าสิ่งที่พวกเขาได้ลงมือทำไปแล้วค่ะหากจะกล่าวนั้นก็คือพวกเขามุ่งความสนใจไปที่ความล้มเหลวอันเกิดจากการที่พวกเขาพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆมากกว่าความล้มเหลวอันเกิดจากสิ่งที่พวกเขาได้ทำไปแล้วค่ะ

0: ลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
2: ือถือไอที
1: ลดไม่เกรงใจ
2: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
1: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
2: ช็อปสนั่นชิมสนุก
1: ครบสินค้านาทีทอง
2: iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่น
1: ซักผ้าฝาหน้า
2: เพียง 4,000 นิด
1: ๆงานนี
2: ้28สิงหา
1: ถึง6กันยายนนี้
2: เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
2: ที่นิยมภายในสำนักงานใหญ่
1: ของดี
2: มีจำกัด
1: หมดแล้วหมดเลย
3: คุณผู้ฟังคะข่าวดีที่นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% นะคะมางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทางบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดอย่างไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยค่ะช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอง iPad Gen 11ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดๆ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ขนมาลดกระหน่ำอีกมากมายงานนี้28สิงหาจนถึง6กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มนิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังเคลียร์แลนด์เซลล์ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลยนิยมพาณิชย์เคลียร์แลนด์เซลล์ค่ะ
0: นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
1: ือถือไอที
2: ลดไม่เกรงใจ
1: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
2: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
1: ช็อปสนั่นชิมสนุก
2: ครบสินค้านาทีทอง
1: iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่น
2: ซักผ้าฝาหน้า
1: เพียง 4,000 นิด
2: ๆงานนี
1: ้28สิงหา
2: ถึง6กันยายนนี
1: ้เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
2: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
1: ที่นิยมภายในสำนักงานใหญ
2: ่ของดี
1: มีจำกัด
2: หมดแล้วหมดเลย
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and educationBeyond Tomorrow โทร053-140-232 ถึง 4
5: ถูกจริง
6: ประทับใจ
4: ไปแจ่มฟ้า
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
6: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
6: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
4: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG
7: Less FM Your happiness.

จากโพสต์ Facebook ของประชาชาตินะคะก่อนความคาดหวังของพ่อแม่จะพรากความสุขของลูกไปทีละน้อยผู้ปกครองต้องระวังการใช้ชีวิตกับโลกโซเชียลมีเดียที่เต็มไปด้วยภาพความสำเร็จของเด็กๆทั้งผลการเรียนความสามารถพิเศษการแข่งขันหรือพัฒนาการที่รวดเร็วกว่าวัยค่ะเพราะว่าภาพเหล่านี้กำลังกลายเป็นมาตรฐานที่พ่อแม่มักนำมาเปรียบเทียบกับลูกตัวเองโดยไม่รู้ตัวจนทำให้ความรักความหวังดีความตั้งใจที่จะผลักดันลูกค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นแรงกดดันและบั่นทอนความสุขอย่างเงียบๆจนกลายเป็นบาดแผลในใจที่อาจติดตัวไปตลอดชีวิตนะคะปัจจุบันสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเด็กจำนวนมากกำลังถูกลดทอนจากความเป็นมนุษย์ที่มีความคิดความรู้สึกและจังหวะการเติบโตเฉพาะตัวให้กลายเป็นคอนเทนต์ค่ะหรือว่าเครื่องมือสะท้อนความสำเร็จของผู้ใหญ่บนโลกออนไลน์นั่นเองพ่อแม่กำลังเผลอนำลูกไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นๆจนทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่เก่งพอไม่มีคุณค่ามากพอที่จะได้รับการยอมรับทั้งที่ในความเป็นจริงเด็กทุกคนมีจังหวะการเติบโตมีความสามารถและมีตัวตนที่แตกต่างกันค่ะความคาดหวังของพ่อแม่แม้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อเด็กอย่างรุนแรงนั่นก็คือวิธีการแสดงออกของความคาดหวังทั้งบีบบังคับตำหนิประชดประชันการตั้งเงื่อนไขในการมอบความรักหรือเปรียบเทียบกับผู้อื่นค่ะพฤติกรรมเหล่านี้กำลังส่งสารไปยังเด็กๆนะคะว่าคุณค่าของเขาขึ้นอยู่กับความสำเร็จมากกว่าความเป็นตัวตนที่แท้จริงเมื่อเด็กไม่สามารถทำทุกอย่างตามที่พ่อแม่ตั้งมาตรฐานไว้เขาจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่าหนูยังไม่ดีพอใช่ไหมและค่อยๆสูญเสียความภาคภูมิใจในตัวเองหรือ self esteem ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพจิตส่งผลให้เด็กจำนวนมากป่วยด้วยปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะปัญหาที่น่ากังวลเด็กจำนวนมากกำลังเติบโตภายใต้แรงกดดันที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะการเปรียบเทียบในโลกออนไลน์การเร่งพัฒนาเกินวัยและความคาดหวังจากพ่อแม่ที่สูงเกินหลายครอบครัวยังมีความเชื่อผิดๆว่าการเปรียบเทียบเป็นแรงผลักดันให้ลูกพัฒนาตัวเองแต่ในความเป็นจริงนะคะเด็กที่ถูกเปรียบเทียบจะเกิดรู้สึกด้อยค่าขาดความมั่นใจไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อเด็กถูกเปรียบเทียบบ่อยๆจะเกิดความเครียดสะสมส่งผลให้สมองทำงานผิดปกติกระทบต่อความจำสมาธิการเรียนรู้และการควบคุมอารมณ์ค่ะในบางรายอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและการทำงานของสมองในระยะยาวจนเปรียบได้กับการเกิดรอยแผลเป็นในสมองซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในอนาคตนั่นเองค่ะบาดแผลทางใจไม่ได้ส่งผลเฉพาะต่อความรู้สึกเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลต่อการทำงานของสมองโดยตรงด้วยค่ะเมื่อเด็กต้องเผชิญกับความเครียดความรู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นเวลานานร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนแห่งความเครียดในระดับสูงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เซลล์สมองและระบบประสาทเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆค่ะโซเชียลมีเดียเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างค่านิยมผิดๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเด็กจำนวนมากถูกนำไปเปรียบเทียบกับภาพของเด็กที่เก่งและสมบูรณ์แบบที่ปรากฏอยู่บนสื่อออนไลน์พ่อแม่บางคนเสพสื่อจนเกิดความคาดหวังอยากให้ลูกเป็นแบบนี้บ้างโดยเร่งพัฒนาการลูกผ่านการเรียนพิเศษการทำกิจกรรมเยอะๆเพื่อดันลูกให้ประสบความสำเร็จก่อนวัยอันควรจนเด็กไม่มีเวลาได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือใช้ชีวิตตามวัยค่ะการโพสต์รูปภาพคลิปวิดีโอหรือเรื่องราวของลูกในโลกออนไลน์ยังสร้างร่องรอยดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลฟุตพริ้นท์ที่ส่งผลต่อเด็กในอนาคตทั้งความเป็นส่วนตัวความภาคภูมิใจในตนเองและความรู้สึกมีคุณค่าค่ะดังนั้นเป้าหมายการเลี้ยงลูกไม่ใช่การสร้างเด็กให้ประสบความสำเร็จเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ควรสร้างเด็กให้มีความสุขมีความภูมิใจในตนเองและมีภูมิคุ้มกันทางใจที่แข็งแรงเพราะเด็กที่มีเซลฟ์เอสทีมที่ดีจะรับมือกับความผิดหวังความล้มเหลวและความท้าทายในชีวิตได้ดีกว่าเด็กที่มีเพียงความสำเร็จแต่ขาดความสุขในการใช้ชีวิตค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือพ่อแม่ต้องยอมรับในตัวตนของลูกชื่นชมในความพยายามมากกว่าผลลัพธ์หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่น
ปิดพื้นที่ให้ลูกได้แสดงความคิดเห็นรับฟังความรู้สึกอย่างจริงใจทำให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับหัวใจของลูกเพราะความสุขในวัยเด็กคือรากฐานสำคัญของสุขภาพจิตที่แข็งแรงตลอดชีวิตลูกไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ใช่ถ้วยรางวัลและไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ความสำเร็จของพ่อแม่สิ่งที่เด็กต้องการมากที่สุดไม่ใช่ยอดไลค์ไม่ใช่รางวัลหรือการเป็นที่หนึ่งแต่คือการได้รับความรักการยอมรับและความรู้สึกปลอดภัยจากคนในครอบครัว

0: คุณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึง5 ทุ่มภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่061-329-5632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6 สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
5: กว่า40 ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50 ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
7: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
8: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
5: จากปี1964จนถึงวันนี
8: ้กว่า50 ปี
5: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
8: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
8: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
5: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
8: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
5: 053-214-410
9: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
8: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
9: และสาขาถนนสมโพธิเชียงใหม่700 ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
8: มนมสด
4: มนมสดคุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบ ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 0531402324การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
10: Your happiness, our happiness

0: บี
1: โฟร์บีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
2: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีขอแนะนำไอเทมบำรุงผิวมือให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยฮันนี่พีชแฮนด์ครีมนับเป็นแฮนด์ครีมสูตรใหม่ผสมผสานประโยชน์จากน้ำผึ้งแท้และลูกพีชช่วยให้ผิวมือสุขภาพดีน่าสัมผัสหอมกลิ่นพีชเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แพงด้วยนะคะด้วยปริมาณ45มิลลิลิตรราคาเพียง90บาทขอแนะนำค่ะ Honey Peach Hand Cream สุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ค่ะ
1: Forabee
0: Forabee
1: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวมพึ่ง
2: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพกินที่บ้านตัวก็ได้นะเจ้าร้านวนาสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนาสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
3: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนาสนันเจิญจวนกันมาติวนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
2: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
2: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
4: Mass FM
1: ความรักเป็นของจริงระยะทางไม่ใช่ปัญหาความรักเป็นของขวัญจงมอบให้แก่กันอย่างอิสระ When love is real, distance means nothing. Love is a gift. Give it freely.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพาณิชย์เพิ่มความเข้มงวดตรวจสารปนเปื้อนในผักกาดขาวนำเข้าหลังไต้หวันสั่งระงับผักกาดขาวจากจีนเพราะตรวจพบสารฟอร์มาลีนในผักกาดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงมาตรการดูแลสินค้าประเภทผักสดในประเทศในฐานะที่ไทยเป็นประเทศที่อาจจะนำเข้าผักผลไม้จากจีนจำนวนมากจะต้องมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นสถานการณ์ยังปกติกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในเข้าไปดูแลตามตลาดสดอยู่แล้วส่วนเรื่องการตรวจสอบการนำเข้าหรือคุณภาพของสินค้าเกษตรที่เข้ามาก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมวิชาการเกษตรองค์การอาหารและยาอย.หรือมกอช.เป็นผู้ตรวจสอบเรื่องนี้เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพส่วนกระทรวงพาณิชย์เป็นเพียงหน่วยงานกำกับดูแลสินค้าปลายทางหรือในตลาดสดทั่วไปอย่างไรก็ตามการตรวจสอบสินค้าในตลาดสดหลังจากนี้ต้องดูแลผักกาดเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ได้มาว่าประเทศรอบๆมีประเด็นปัญหาเรื่องนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
5: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุ

0: มีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
1: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
2: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
2: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฝ้านิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ่วฝ้านิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ่วจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

ล้วค่ะคุณผู้ฟังทักทายยามเย็นนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:17 น.ปริศนากีฬาอยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจและวิยดาโกมรกุลนครไม้ขีดไฟกระดอกทานตะวันด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็มืดเร็วนะตอนนี้ก็ครึ้มๆมืดๆมาแต่ว่าฝนก็ไม่ตกเป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วค่ะเชียงใหม่ไม่มีฝนเลยนะมีแต่ลมมาเท่านั้นใบมงใบไม้หล่นเต็มไปหมดเลยทีเดียวแต่ก็ต้องอย่าลืมรดน้ำต้นไม้กันด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่ตกดอกมงดอกไม้ต้นไม้อาจจะเหี่ยวได้นะคะก็อากาศค่อนข้างร้อนตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนถือถามว่าเย็นไหมก็ไม่เย็นแล้วก็ยังคงต้องพึ่งพาการเปิดแอร์จะได้เย็นกันไปนั่นเองนะคะฟังเพลงเก่าด้วยกันค่ะเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านกับเย็นของวันพฤหัสบดี27สิงหาคมพรุ่งนี้ตื่นมาเป็นวันศุกร์แล้วนะคะสวัสดีลาบุตรค่ะพี่แอมเพลงนี้กับความทรงจำค่ะ

้องคอยแต่คนที่ไม่มีวันกลับมานะคะได้ฟังแอม2เพลงเลยอ่ะเพิ่งรู้ว่าเป็นเสียงของแอมแล้วก็สีฟ้านะคะคนเขียนเพลงเธอรู้หรือเปล่าเงินเก่าของใหม่เจริญโพราสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์กับแปลกตรงที่หัวใจและแอมสวรรค์เพลงโซโล่เดี่ยวเลยกับความทรงจำนะคะ17:29 นกับเวลาช่วงเย็นของเราค่ะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับวิสุแสงชัยเชียงใหม่ด้วยเติมเต็มความสุขให้การเดินทางคุณแฮปปี้ยิ่งขึ้นรถเล็กๆก็ขับสบายแนะนำเลยค่ะคุณฟังกับ3เหตุผลที่มิซูบิชิมิราจได้ใช้ในปี2026นะคะจิ๋วแต่ว่าแจ๋วมากๆคุ้มขนาดนี้ไม่มีได้ยังไงค่ะคันเล็กคล่องตัวขับง่ายในเมืองเลี้ยวซอกซอยก็ง่ายหาที่จอดก็สะดวกค่ะประหยัดใช้ได้ทุกวันสบายเหมาะสำหรับคนที่ต้องขับไปทำงานไปเรียนหรือว่าใช้เป็นรถคันแรกด้วยตัวเล็กก็คุ้มค่าเกินตัวรถเล็กที่ตอบโจทย์การใช้งานพร้อมความคุ้มค่าที่น่าสนใจและโปรโมชั่นพิเศษในรุ่นของ Mitsubishi Mirage นะคะดอกเบี้ยพิเศษที่ 0% ค่ะหรือผ่อนเริ่มต้นที่ 5,213 บาทฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีฟรีรับประกันคุณภาพ5ปีหรือ 100,000 กม.ฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีด้วยกันค่ะมีลาชจิ๋วแต่แจ๋วทำโปรแรงขนาดนี้ไม่พลาดแน่นอนค่ะเจอกันได้กับมิซูแสงชัยทั้ง3สาขาสาขาแม่เหี่ยติดกับแมคโครหางดง0931400165สาขาแม่โจ้ยักรวมโชคนะคะ0864298251และที่สาขาลำพูนสันปะฝ้าย0943139949นะคะเงินไขดีแบบนี้แวะไปเจอกันได้นอกเหนือจากน้องเล็กของเราแล้วก็จะมีรุ่นอื่นค่ะที่ตอบโจทย์ในการใช้งานทั้งรุ่นของ Mitsubishi Xpander หรือว่าจะเป็น Xforce นะคะและรวมไปถึงในรุ่นของ Mitsubishi Athlete กันด้วยคุณผู้ฟังสนใจก็อย่าลืมแวะไปเจอกันได้อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Mitsubishi แสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่งท้ายเบรกนี้กันก่อนด้วยงานเก่าๆของนัทมีเรียขอโทษที่กวนใจเธอค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
6: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่นเริงอยู่เสมอ
6: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดาThe Influencer นำโดยโยชิรินราดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

ลาก็คืนเข้าไปนะคะคืนให้เจ้าของเขาอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ต้องเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งของเงินทองหรือแม้แต่ความรักก็แล้วแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ของเราก็คืนเขาไปนะคะพี่ตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายกับเขียนไว้ข้างเตียง 17:43 นค่ะกับเวลาในช่วงเย็นของเราฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันตอนนี้หลายคนก็น่าจะถึงบ้านแล้วบางคนก็ยังติดแงกอยู่เลยค่ะถนนหลายเส้นทางบ้านเราก็ยังรถราเยอะกันอยู่นั่นเองบางจุดอาจจะมีอุบัติเหตุด้วยหรือว่าจะมีเรื่องของการก่อสร้างขุดโน่นขุดนี่กันไปนี่ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการเดินทางแต่ด้วยความที่ช่วงเย็นน่ะน่าจะไม่รีบกันก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังถึงบ้านก็แฮปปี้ปลอดภัยกันไปแต่ก่อนเข้าบ้านอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญคือต้องอิ่มท้องไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องออกบ้านหลายรอบก่อนค่ะว่าวันนี้ค่ะแวะได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เปิดร้านเรียบร้อยเปิดร้านเปิดครัวพร้อมต้อนรับลูกค้าอย่างเต็มที่กับความอร่อยบรรยากาศดีๆรอคุณอยู่ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสทุกวันนะคะ 17:00 น.ถึง 23:00 น.มาพร้อมกับเมนูที่สดสะอาดและบรรยากาศดีค่ะของทะเลที่นี่ขึ้นชื่อทั้งเรื่องของวัตถุดิบคุณภาพเราคัดสรรของดีๆแล้วก็มีประโยชน์ให้คุณได้เลือกทานกันอย่างมากมายทีเดียวคุณภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะหลายคนเพิ่งจะไปครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นลูกค้าประจำของร้านเราด้วยความเสน่ห์ของร้านเราที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วยคุณผู้ฟังก็คือบรรยากาศเหมือนนั่งทานข้าวที่บ้านจริงๆอย่างโซนระเบียงเนี่ยก็จะชิลๆสบายๆโซนห้องแอร์ก็ได้สมัครคนที่กลัวร้อนหรือว่าจะเป็นโซนสวนโอเพนแอร์นี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนชอบวันไหนที่ฝนไม่ตกแนะนำโซนนี้เลยค่ะไปทุกครั้งก็จะนั่งโซนนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นบรรยากาศดีนั่งคุยกันได้แบบสบายๆพาลูกค้าไปเรียงรับรองพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวแบบชิลๆเลยนะเพราะฉะนั้นที่นี่แนะนำจริงๆกับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะมาดูเมนูพิเศษของทางร้านปลาเต่าเต้ยหม้อไฟสุปร้อนๆกลมกล่อมเนื้อปลาขึ้นนุ่มละลายในปากเลยค่ะปูทะเลผัดผงกะหรี่เมนูที่ขายดีอีกหนึ่งเมนูของร้านเรากุ้งแม่น้ำเผาไซเบิ้มค่ะไซใหญ่มากมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดนะคะต้มยำกุ้งแช่น้ำปลากุ้งอบวุ้นเส้นปูทะเลผัดผงกะหรี่หรือว่าจะเป็นหอยหวานเผาหอยนางรมสดแล้วก็มีทะเลรวมมิตรจานใหญ่เรียกว่าสั่งมาเมนูเดียวจานเดียวได้ทุกอย่างทั้งหอยทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกเลยแวะไปกันได้ทุกวันที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสจิบเครื่องดื่มเย็นๆสบายๆนั่งคุยกันฟังดนตรีเพราะๆแค่นี้แหละความสุขง่ายๆที่คุณสามารถหาได้ที่นี่กับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยจอดรถโซนหน้าร้านหรือว่าจะเป็นที่จอดรถไม่ต้องกังวลเลยค่ะที่นี่ที่จอดรถเยอะมากพนักงานก็ดูแลตั้งแต่ที่จอดรถกันเลยทีเดียวสะดวกมากๆจองโต๊ะล่วงหน้าค่ะ0635251719 0635251719ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้ไปดูรีวิวเพิ่มเติมแล้วก็รีบไปเจอกันที่ร้านได้ค่ะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยบรรยากาศดีกว่าที่รีวิวอีกนะคะทานข้าวกันไหมจากตองพระคารมัยโปรตนันค่ะ

ดีมากชอบเสียงของโฟร์สุดๆไปเลยค่ะคุณผู้ฟังเสียงมีความก้องกังวานแล้วก็เพลงเพราะด้วยนะชื่อเพลงก็คือเหตุผลซึ่งจริงแล้วคนเราจะไปเหตุผลก็มีไม่กี่อย่างไม่กี่ข้อแต่สุดท้ายท้ายสุดก็คือเธอก็ต้องไปอยู่ดีงั้นกับของโฟร์เพลงนี้กับเหตุผลนะคะตองบาคาร่า

าแยงใส29สิงหาถึง2กันยาฝนสะสม5วันนะคะพบว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงในเกณฑ์วิกฤตอาจจะมีอากาศเกิดฝนตกนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังที่เชียงรายอำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของอำเภอเวียงแก่นที่จังหวัดพะเยาอำเภอเทิงที่จังหวัดน่านเชียงกลางและปัวนี่เพิ่งจะเก็บของไม่ถึงอาทิตย์เลยคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าต้องส่งแรงใจให้สำหรับพี่น้องในส่วนของอำเภอปัวจังหวัดน่านส่วนเชียงใหม่เราพี่น้องที่อมก่อยก็ต้องระมัดระวังค่ะแม่งสอนที่สบเมยจังหวัดตากที่ท่าสองยางนั่นเองค่ะเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์ฝนตกสะสมคือไม่ได้ตกทีเดียวและท่วมนะแต่มันจะเป็นลักษณะของฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่ต้องระมัดระวังนั่นเองนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ไฟเบอร์กับหัวใจถ้ามีหรือเปล่าเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight สวัสดีค่ะ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-6

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะฮะเป็นเพื่อนคุณฟัง 18:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนะครับวันนี้ก็เรื่องของกีฬาก็น่าสนใจใครที่ดูแล้วก็ดูไปใครที่ไม่ดูก็ยังมีอะไรให้ดูกันอีกหลายๆวันนะฮะลุ้นกันต่อนะเรื่องของไม่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของวอลเลย์บอลเป็นหลักนะคุณผู้ฟังนะครับช่วงนี้แล้วก็ติดตามเรื่องน้องเนเน่เรามีเวลาอีกเกือบเดือนนะฮะ22กันยาต้องมานั่งลุ้นกันต่อคุณผู้ฟังขอบคุณชาบูกุครับชาบูที่กูต้องทานทุกสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เหี่ยแยกเมย่าซ้ายมือพามสแควร์เลยเซ็นทรัลเฟสเลี้ยวซ้ายมาหนึ่งกับกรีนพาร์คและสาขาใหม่ล่าสุดสาขากาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับคุณผู้ฟังแวะไปอิ่มอร่อยกันได้ครับสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับวอร์มอัพคาเฟ่ไม่ต้องพูดถึงกันเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นบิ๊กคอนเสิร์ตซึ่งเคยจัดกันมาเลยทีเดียวนะณเวทีกลางเต็มเอียดนะฮะแฟนๆพิเศษนี่เพียบเลยทีเดียวนะครับสนุกสนานแถมมีศิลปินแบบรับเชิญสนุกสนานมากถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่สมบูรณ์แบบแล้วเสกก็มีความสุขมากที่จะเล่นเพลงดีๆที่วอร์มอัพให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะครับก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านทุกๆท่านที่ไปร่วมสุขสนานกันเมื่อคืนนี้ทางวอร์มอัพก็ขอบคุณนะฮะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตใหญ่ๆอย่างเสกโลโซเมื่อคืนนี้นะฮะและคืนนี้ก็เหมือนเดิมความสุขสนุกสนานยังคงเดิมพบกันได้ที่วอร์มอัพเดอะเบสินทาวน์0534000677นะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมมีข้อสงสัยมีเรื่องราวปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทองคำสามารถโทรไปสอบถามได้เลยที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับคุณผู้ฟังและขอบคุณนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจกับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติ

0: ุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: ันนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงของเทศกาลฝนอยู่นะแต่เมื่อวานตอนเย็นจบรายการใช่ไหมคุณฟังก็ไปนั่งดูฟุตบอลต่อก็ลุ้นกันไปแล้วก็จบฟุตบอลนะฮะไทยกับเวียดนามเราก็ได้รองแชมป์เวียดนามก็ได้เป็นแชมป์ไปเพราะว่าเมื่อวานนี้ผลสกอร์มันออกมา2-2แต่คุณฟังเชื่อไหมใน4 ประตูอะเรายิงเองหมดเลย เรายิงเองหมดเลยอ่ะเรายิงเขา2แล้วก็ยิงตัวเอง2 ผมว่าเป็นอะไรที่ตลกอ่ะแล้วก็ขำมากนะฮะต้องชื่นชมนักฟุตบอลไทยที่เล่นได้ดีทีเดียวนะฮะแต่ว่ามันพลาดได้นะฮะมันกลายเป็นอย่างนี้ไปก็ไม่เป็นไรครับได้แค่รองแชมป์ก็ยังยินดีฮะเพราะถ้าเป็นทีมของสโมสรก็ส่งนักฟุตบอลที่แบบประเภทแบบอยู่นอกเกมอ่ะประเภทนั้นต้องพูดกันตรงๆเลยนะฮะเขาต้องห่วงสโมสรนะฮะเขาก็เลยส่งตัวประเภทแบบว่าสามารถส่งมาได้แหละประมาณนั้นแหละแต่นักฟุตบอลก็เก่งโค้ชก็เก่งนะสามารถทำให้ฟุตบอลมาได้ขนาดนี้เลยทีเดียวนะฮะเรื่องของฟุตบอลส่วนเรื่องวอลเลย์บอลวันนี้เราก็ชนะเกาหลีใต้ไป3 เซตรวดเลยทีเดียวคุณผู้ฟังก็เป็นอะไรที่แบบสนุกสนานเลยทีเดียวนะฮะต้องยอมรับว่าในทุกๆเซตเนี่ยช่วงต้นๆนี่เกาหลีมาดีมากนะฮะทั้งบล็อกทั้งตบเล่นเอาเหนื่อยทีเดียวแต่ก็เก่งของไทยเราทั้งโค้ชด้วยทีมงานต้องบอกว่าทุกคนเล่นเป็นทีมแล้วก็สามารถเอาชนะได้นะฮะ3 เซตรวดเลยทีเดียวอันนี้ต้องฝากชื่นชมด้วยก็ไปลุ้นกันต่อละครั้งหน้าเราน่าจะเจอกับญี่ปุ่นแล้วว่ากันใหม่นะคุณผู้ฟังเรื่องของกีฬาของเราและนี่ก็คือเรดิโอทไวไลท์ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400 677
0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3

0: ไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาหมดแล้วคุณฟังเดี๋ยวต้องลาแล้วล่ะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับค่ำวันนี้ก็คงจะขอบคุณคุณฟังนะครับลาแค่นี้สำหรับค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมชมขีดความสามารถการรบการพิทักษ์ความมั่นคงทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวม 1,767 รายมีโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีปรับสูงสุด 200,000 บาททางการเนปาลรายงานว่าผู้ประสบภัยอย่างน้อย826รายยังคงสูญหายจากน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมชมขีดความสามารถการรบการพิทักษ์ความมั่นคงทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อติดตามความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจตลอดจนศักยภาพของยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลณบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีต่อจากนั้นขึ้นเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพื่อเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569รับฟังการบรรยายสรุปและชมการยิงสลุดจำนวน19นัดจากเรือหลวงเจ้าพระยาและไปยังหอบังคับการบินเพื่อชมการสาธิตการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นฐานควบคุมยานไร้คนขับสำหรับภารกิจตรวจการชี้เป้าและโจมตีรวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับและยานผิวน้ำไร้คนขับบริเวณดาดฟ้าเขตอากาศยานสะท้อนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารและการรักษาความมั่นคงทางทะเลจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยกองทัพเรือณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวชมการสาธิตการแพทย์สนามและการกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตและภัยพิบัติเพื่อการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมกองทัพเรือในวันนี้ทำให้ทราบถึงศักยภาพของฐานทัพเรือที่มีความเข้มแข็งในการปกป้องอธิปไตยของชาติรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกทั้งกำลังพลมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็งขณะที่ด้านยุทโธปกรณ์แม้ที่มีประจำการอยู่จะมีความพร้อมแต่ก็ต้องจัดหาเพิ่มเติมเนื่องจากบางชนิดจำเป็นต้องปลดระวางแล้วประกอบกับสถานการณ์ของประเทศมีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงและอธิปไตยจึงต้องหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าสมควรต้องจัดหายุทโธปกรณ์มาเสริมความมั่นคงให้กับกองทัพอย่างไรบ้าง
3: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี้เราไม่เป็นรองใครแล้วนะครับเสด็จเตี่ยได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีคือไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวนะครับยังสามารถที่จะทำการยุทธทางบกได้ด้วยช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยบรรเทาสาธารณภัยได้ด้วยแล้วก็ป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วยถ้าเรามีแสนานุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะมาลุกรานไหมเราก็ต้องให้การสนับสนุนเราทัพของเรา
2: ส่วนกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวเนื่องจากอำเภอจะแนะเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกซึ่งให้อำนาจแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่เบื้องต้นทราบว่าแม่ทัพภาคที่4กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วปริญญาวิทย์เปรียบสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบด้านบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเนื่องจากปัญหาในพื้นที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงกันการดำเนินงานต้องครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงการเมืองยาเสพติดการลักลอบขนสินค้าและค้าสินค้าหนีภาษีอาชญากรรมรวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งล้วนส่งผลต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังตรงจุดและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยลดเงื่อนไขของปัญหาและนำไปสู่ความสงบสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดคล้องกับรองประธานวุฒิสภามองว่าการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการงานด้านข่าวกรองควบคู่การใช้มาตรการป้องปรามพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่ามีความซับซ้อนและจำเป็นต้องบูรณาการงานด้านการข่าวจากหลายหน่วยงานทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติกอรมน.ภาค4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งสำคัญคือการนำข้อมูลข่าวสารมาประมวลวิเคราะห์และเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมใช้มาตรการป้องปรามทั้งการลาดตระเวนการแสดงกำลังและเทคนิคทางทหารเพื่อไม่เปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายมีโอกาสลงมือและมีเส้นทางหลบหนีทั้งนี้งานข่าวที่มีความแม่นยำควรเกิดจากการสร้างความไว้วางใจกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถนำไปวางแผนปฏิบัติการเพื่อยับยั้งและระงับเหตุรุนแรงได้ส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงประชาชนในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสไม่ทราบรายละเอียดและในช่วงที่ตนเองดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค4ไม่เคยใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นปฏิบัติการเนื่องจากไม่มีความจำเป็นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟ
4: พันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46มอบหมายให้กองร้อยหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จัดกำลังพลลาดตระเวนและตรวจสอบเส้นทางรถไฟรวมถึงจุดเสี่ยงและพื้นที่ล่อแหลมในความรับผิดชอบเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการก่อเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของขบวนรถไฟและประชาชนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและประชาชนที่สัญจรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดปกติหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยใดอย่างใดทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่46ยังคงปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟอย่างเข้มงวดเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวม 1,767 รายมีโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทพร้อมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปี
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เผยแพร่เอกสารการดำเนินงานทางกฎหมายโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ผ่านมาพบมีผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังคงสมัครรับเลือกซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประชุมมีมติให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครสว.ดังกล่าวตามมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561โดยแบ่งเป็นมติจากการประชุมครั้งที่46ทับ2569จำนวน 1,605 รายและมติจากที่ประชุมครั้งที่51ทับ2569เพิ่มเติมอีก162รายรวมทั้งสิ้น 1,767 รายสำหรับบทลงโทษตามมาตรา74ระบุไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่ได้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าจะด้วยเหตุใดแต่ยังคงสมัครรับเลือกต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทรวมทั้งให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด20ปีทั้งนี้หากผู้กระทำผิดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ศาลจะมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับ ให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยขณะนี้สำนักงานกกต.ได้ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีพร้อมประสานสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วน1444ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังที่นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามสดกรณีถูกเชื่อมโยงคดีหัวเลือกส.ว.และอยู่ในกลุ่ม229คนที่คณะไต่สวนชุดที่16สรุปว่ามีมูลความผิดพร้อมเรียกร้องกกต.เร่งส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลโดยใช้เกณฑ์ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีระบุเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่ม
6: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลแถบภูเขาแม่น้ำเลนเดโคลาและแม่น้ำโคเตโคชีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตราชูวาฝั่งเนปาลและเขตจีรงฝั่งทิเบตสาเหตุเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำแม่น้ำเลนเดจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนจะพังทลายและปลดปล่อยปริมาณน้ำปนตะกอนมหาศาลทะลักลงสู่ภูเขาโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริการะบุว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่ตรวจพบในตอนแรกสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเกิดจากมวลดินและหิมะถล่มเองไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายจำนวนมากทั้งในฝั่งเนปาลและทิเบตส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติในเส้นทางแสวงบุญไกรลาศมานัสโลวาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยยังไม่มีรายงานว่าคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสุวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้านนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดุกล่าวว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยกระทรวงมหาดไทยยืนยันเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกมิติพร้อมวางแนวทางฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้คืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
7: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเฝ้าระวังกลุ่มฝนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ขอเตือนภัยและผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีรวมทั้งได้จัดส่งเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นหลักด้านการดูแลประชาชนจัดหาอาหารปรุงสุกและอาหารสดและบริการด้านสาธารณสุขเข้าดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยเพียงลำพังสำหรับแนวทางการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายได้เร่งรัดการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยระบบประปาส่วนภูมิภาคที่ได้รับความเสียหายคาดว่าจะกลับมาจ่ายน้ำได้สมบูรณ์ภายใน3วันส่วนประปาหมู่บ้านได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนอุปกรณ์แก่ท้องถิ่น ขณะที่ระบบไฟฟ้าระดมช่างเร่งฟื้นฟูสายส่งหลักเพื่อทยอยจ่ายไฟเข้าบ้านเรือนประชาชนนอกจากนี้ยังส่งทีมวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานก่อนอนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าใช้งานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการฟื้นฟูพื้นที่และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขณะที่เตรียมใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยล่วงหน้าน
8: ายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคเหนือโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านว่ารัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผ่านระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อติดตามสถานการณ์และจัดสรรกำลังพลเครื่องจักรและความช่วยเหลือไปยังพื้นที่วิกฤตอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคโดยขณะนี้ไฟฟ้าและประปาส่วนภูมิภาคได้รับการฟื้นฟูแล้วทั้งหมดขณะที่ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับมาตรการเยียวยาเร่งด่วนทั้งเงินช่วยเหลือค่าครองชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทและเงินช่วยเหลือด้านเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มที่นอนรวมถึงค่าซ่อมแซมบ้านตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบฝนสะสมบนพื้นที่สูง 50-60 มิลลิเมตรภายใน2ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีไรดาร์สำรวจลำน้ำและภูมิประเทศเพื่อระบุจุดเสี่ยงและเพิ่มเวลาการเตรียมตัวของประชาชนโดยบางแห่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ2ชั่วโมง
9: ประเด็นของการที่น้ำเนี่ยลงไปที่บริเวณเขาตัวเซ็นเซอร์ของชนประทานเนี่ยอาจจะเห็นไม่ครบเพราะฉะนั้นเราใช้เซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับกับทางบางภูมิภาคที่มีเซ็นเซอร์อยู่นะครับเซ็นเซอร์โทรมาสในบริเวณ1 2 3ถ้าเกิดสมมติว่ามีปริมาณน้ำฝนน่ะที่ลงมาค่อนข้างเยอะ50ถึง60เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการแจ้งเตือนตรงเนี้ยทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.เรื่องกรมอุตุเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยจะมอนิเตอร์เรื่องนี้24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู
8: ่ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลเตรียมขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดภายใน4เดือนรวมถึงผลักดันการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในลำน้ำสาขาชวิสาปทุมมารายงาน
1: การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ที่ไทยเป็นเจ้าภาพประสบความสำเร็จช่วยให้แรงงานอาเซียนกว่า350ล้านคนมีโอกาสมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องว่าขอบคุณ11ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศคู่เจรจาองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนจากประเทศอาเซียนบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงตัวแทนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมไทยในฐานะเจ้าภาพสามารถสร้างความร่วมมือที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงช่วยให้แรงงานอาเซียนกว่า357ล้านคนมีโอกาสมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นพร้อมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้รับความเชื่อมั่นในตลาดแรงงานโลกส่วนความเป็นเลิศเฉพาะทางของประเทศสมาชิกในการพัฒนาทักษะทดสอบมาตรฐานฝีมือสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเร่งปรับปรุงกฎหมายขยายสิทธิ์ให้อดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญสามารถออมเงินต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายในการขยายสิทธิ์ทางเลือกการบริหารเงินเพื่อวัยเกษียณหรือออมต่อสำหรับอดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญ ำนาญสามารถนำส่งเงินเข้ามาออมกับกบข.ได้เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางการเงินซึ่งจากการสำรวจสมาชิกร้อยละ80ถึง90สนใจจะนำเงินกลับมาออมต่อขณะนี้คณะทำงานย่อยพิจารณาการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการหรือบอร์ดและเสนอกระทรวงการคลังต่อไปโดยการแก้ไขกฎหมายนั้นจะขยายสิทธิ์ตามกฎหมายด้านสมาชิกเช่นให้อดีตสมาชิกนำเงินก้อนกบข.ที่ได้รับตอนเกษียณกลับมาให้กบข.บริหารต่อให้สิทธิ์อดีตสมาชิกส่งเงินบำนาญรายเดือนหรือเบี้ยหวัดกลับมาให้กบข.บริหารหรือจัดสิทธิ์สวัสดิการให้แก่ผู้ออมต่อรวมถึงการพัฒนาทางเลือกการบริหารเงินหลังเกษียณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กกบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังการบังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิทธิให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

0: อบก่อนโอน
1: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการเนปาลออกแถลงการในวันนี้ที่ยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยอย่างน้อย826รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบ400รายยังคงสูญหายจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย177รายอย่างไรก็ตามทางการเนปาลคาดการว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกทางด้านโฆษกกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 5,000 นายเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวโดยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ125คนได้อย่างปลอดภัยขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกำชับให้หน่วยกู้ภัยของจีนใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้สูญหายอีก558รายนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านส่งจดหมายถึงนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ประธานคณะรัฐมนตรีความมั่นคงและประเทศสมาชิก UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ร่วมกันประณามมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐโดยมาตรการเหล่านี้มุ่งขยายขอบเขตบังคับใช้กฎหมายและนโยบายต่างประเทศนอกเหนืออำนาจอธิปไตยของสหรัฐอเมริกานายอารักชียังขอให้นายกูเตเรสประเมินเกี่ยวกับผลกระทบด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากมาตรการดังกล่าวรวมถึงผลกระทบต่อการเข้าถึงอาหารยารักษาโรคระบบสาธารณสุขพลังงานของประชาชนชาวอิหร่านพร้อมย้ำว่าอิหร่านขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบค่าชดเชยและการเยียวยาจากปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางภาคตะวันออกและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่า

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่นเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยุดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
7: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริณโรงเรียนวัดสีชมพูและโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยากรุงเทพมหานครรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการ5จังหวัดเตรียมรับมือสภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้งใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์เตือนภัยตลอด24ชั่วโมงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่27สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์และประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกและโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมการศาสนาถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุและสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมสนับสนุนศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย นายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยปีนี้กรมการศาสนาได้ดำเนินการถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจำนวน400รูปในระดับปริญญาธรรม3ถึง8ประโยคณพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับดำเนินโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้พระภิกษุและสามเณรได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมคำสอนได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะการศึกษาพระไตรปิฎกและพระปริยัติธรรมนำไปสู่การพัฒนาศาสนทายาทให้มีทั้งความรู้และความสามารถในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้และเผยแผ่แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมทั้งนี้โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
2: Refresh, refill the music
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: วัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับประจำค่ำคืนวันที่วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569นะครับรายการทอล์กในวาไรตี้ที่จะนำเอาเนื้อหาสาระแล้วก็บันเทิงนะครับเอามาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง TikTok Live แห่งนี้นะครับเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กแล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะครับไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอและเชียงใหม่เรดิโอ .com นะครับรับฟังทางระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับผมธีรพันธ์ครับมารายงานตัวเข้าเวรกับคุณผู้ฟังพร้อมๆกับสาระข่าวสารประกาศแจ้งเตือนให้ทราบอะไรต่างๆมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้ด้วยนะครับที่ Facebook Fanpage ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับแล้วก็บน TikTok แล้วก็บน YouTube ด้วยนะครับติดตามได้ทุกช่องทางนะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กครับข้อมูลความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในไม่ใช่แต่เฉพาะเชียงใหม่นะครับบ้านเราด้วยนะครับภูมิภาคนี้ประเทศเราแล้วก็ทั่วโลกครับที่จะเป็นเนื้อหาสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกาศการแจ้งเตือนแจ้งให้ทราบอะไรต่างๆอยู่ในช่วงที่1ช่วงเชียงใหม่ทอล์กช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์กอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับทุกเรื่องเลยนะครับต้องเดียวบันเทิงดูหนังฟังเพลงไอทีการสื่อสารนวัตกรรมรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆก็เอามาฝากคุณฟังในช่วงที่2ทักทายคุณฟังที่ติดตามทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ทางเชียงใหม่เรดิโอ .com ด้วยสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์ของ TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กด้วยนะครับคุณแม่ยุ้ยที่ชอบกินชาเขียวคุณแม่จันทราลนพันธ์ครับคุณนิวเทลบอสของผมวันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับร้อนครับร้อนนะครับน้ำที่อยู่ในถังเก็บน้ำเนี่ยครับนี้คือไม่ต้องเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นอุ่นโดยอัตโนมัติคุณโบออนรายบุญส่งนะสวัสดีนะครับคุณเอกลินพีซฟูลนะครับบอกว่าวันนี้ร้อนอีกวันหนึ่งมืดคลึ้มถึงดอยสะเก็ดบ่อสร้างแต่ก็ไม่ตกครับฝนนะครับพัดมาก็แล้วก็พัดไปกับทักทายทุกท่านในวันพฤหัสนะครับคุณโยไวโอนะครับคุณไวโอไม่ใช่คุณโยนะครับโอเคครบแล้วนะตอนนี้นะทักครบทุกท่านแล้วนะนะครับคุณแบ่งหีบหนีสงครามหักสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับ
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเด
1: ย์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหาร ท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลันนาพันธ
4: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
0: ช่วงเชียงใหม่ทอล์กครับสวัสดีเพิ่มเติมแฟนรายการที่เข้ามาทักทายกันในห้องไลฟ์แล้วนะครับคุณ BS 250คุณตำปางนะครับคุณอัศวิน A1 นะครับที่เป็นภาษาต่างประเทศผมอ่านไม่ออกผมต้องขออภัยที่ไม่ได้ทักนะครับแต่ผมเห็นทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีครับนะครับคุณซูไห่หมิงนะซูไห่หมิงคุณ12ภูมิโกโก้นะครับคุณชูศักดิ์สวัสดีครับโอเคนะผมคุยเลยแล้วกันคุณพัชนีครับสวัสดีครับผมคุยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าสมาชิกก็เข้าทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทักทายกันใหม่เริ่มต้นกันด้วยรายงานสภาพอากาศนะครับตามธรรมเนียมของเราเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดนะครับในส่วนของประกาศการแจ้งเตือนฝนถล่มนี่ก็จะเริ่มวันเสาร์นะเริ่มวันที่29แต่สำหรับวันนี้ภาคเหนือก็60%นะครับภาคกลาง60%ภาคอีสาน40%ภาคตะวันออก60%กรุงเทพ60%นะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย40%ภาคใต้ฝั่งอันดามัน30%นะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่สำหรับสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับผลรายวันนี้ผมคุยไปแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้นะครับก็จะมีพื้นที่เสี่ยงภัยนะย้ำอย่างที่คุยเมื่อวานนะจะเริ่มตั้งแต่วันที่29นะครับ29 30 31 1 2สามเท่าที่ผมดูนี่คือภาคเหนือกับภาคอีสานนี่โดนเยอะมากโดนเยอะจริงๆนะครับคือ29 30นี่คือภาคเหนือกับอีสานตอนบนนะครับแล้วก็มีตะวันตกทั้งแถบ30แล้วก็31นะครับเหนืออีสานเหนือบนอีสานบนตะวันตกทั้งแถบ1กันยาเหนือบนอีสานบนยังอ่วมครับตะวันตกมียกเว้นฝั่งภาคใต้ขึ้นมาทางตะวันตกแล้วนะครับแล้วนอกนั้นก็ภาคเหนือภาคอีสานเอางี้เดียวกันผมสรุปงี้แล้วกันภาคเหนือภาคอีสานคุณเตรียมตัวเลยถ้าอินโฟกราฟิกนี้มันตรงแล้วมันเป็นความจริงนะตั้งแต่วันที่29เป็นต้นไปครับท่านเตรียมตัวเลยหนักสุดเท่าที่ผมดูนี่น่าจะเป็นวันที่1ช่วง31กับ1อ่ะครับเกี่ยวกันทั้ง2วันนะครับสวัสดีคุณจูครับสวัสดีคุณพฤหัสครับสวัสดีคุณพันเศรษฐโกนะครับคุณขวัญนะสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับคุณบุญลือสวัสดีครับนะครับก็ฝากในส่วนของพี่น้องที่อยู่ทางใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับ ใกล้จุดที่มีโอกาสที่จะเสี่ยงเรื่องของดินโคลนถล่มเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเรื่องของน้ำท่วมขังซ้ำซากนะครับฝากด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วผมดูแล้วคือทุกสำนักเตือนมาเหมือนกันหมดนะครับทุกสำนักเตือนมาเหมือนกันหมดลุยกันต่อครับคุณผู้ฟังวันนี้แดดแรงมีลมโชยแต่ร้อนมากตอนนี้อากาศข้างนอกบ้านยังร้อนเลยครับนี่ขนาดคุณอเล็กขับสวัสดีปลาแจกน้ำอุ่นฟรีในผมบอกเมื่อกี้นะครับไม่ต้องเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำก็อุ่นได้นี่ขนาดมืดแล้วนะตอนนี้2ทุ่ม21นาทียังร้อนอ่ะท่านก็คิดดูแล้วกันว่าไอ้ความร้อนสะสมที่อยู่ในดินใต้ดินในถนนในอะไรที่มันคายความร้อนขึ้นมาข้างบนนะครับกับความร้อนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศถ้าไม่มีลมโชยนี่จะร้อนกว่านี้อย่างนี้ก็ยังดีสวัสดีคุณลุงนัทครับสวัสดีครับย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังภาคเหนือตอนบน29ถึง1กันยายนนี้หลายพื้นที่เสี่ยงเลยนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มอาจจะมีเรนบอมย้ำไปที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านนะครับเฝ้าระวังสูงสุดนะโอเคเตรียมรับมือเราคงไปห้ามเขาไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะรับมืออย่างไรนะครับเชียงใหม่ทางเชียงใหม่ผู้ว่าก็ออกหนังสือเตือนแล้วเรียบร้อยนะครับก็คงจะแจ้งทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปภ.ตำรวจทหารอะไรต่างๆชนประทานเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆนะครับสั่งการไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆด้วยนะครับทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก29ถึง25สิงหาถึง2กันยาครับเดี๋ยวนะผมไล่ดูทีละนั้นแล้วกันไม่อยากข้ามเพราะว่ามันสำคัญนะครับเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยครับมันใกล้ตัวมากเชียงใหม่ก็ไม่ใช่ไม่เคยท่วมนะย้ำครับเน้นเลยจังหวัดเชียงรายที่อำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของอำเภอเวียงแก่นจังหวัดพะเยาที่อำเภอเทิงครับจังหวัดน่านที่อำเภอเชียงกลางอำเภอปัวอีกละเชียงใหม่ที่อมก๋อยครับแม่ฮ่องสอนที่สมเมยตากที่ท่าสองยางเฝ้าระวังมีเดี๋ยวนะสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ออกมาเปิดเผยครับลิสต์รายชื่อยาสมุนไพรปลอมปนสารสเตียรอยด์ครับชาวบ้านเอาไปกินเข้าโรงพยาบาลแล้วหลายรายเลยนะครับมีการตรวจพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายปลอมปนสารเซรอยครับข้อมูลจากตาไวรู้ทันภัยสุขภาพชื่อเพจก็คือตาไว for health นะครับแจ้งข้อมูลการพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อันตรายที่เคยตรวจพบสารเซรอยแล้วก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์เถื่อนไม่พบการขออนุญาตนะครับโฆษณาชวนเชื่อก็คือลดปวดเข่าปวดข้อปวดเมื่อยกินแล้วหายทันทีอันนี้ต้องระวังอาจจะมีสารเสียรอยอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยกันเขาลงสื่อแล้วนะผมไล่ให้ดูทีอันทีลานเลยแล้วกันนะสมุนไพรไทยนะครับสมุนไพรไทย G2554 เป็นซองใสๆมีฉลากสีเหลืองซองซิปใสๆมีฉลากสีเหลืองพับอยู่ข้างในแล้วก็มีซองยาซองซิปเป็นผงสีเหลืองอยู่ข้างในอีกอันหนึ่งซ้อนไว้ข้างในนะครับคุณผู้ฟังสมุนไพรที่ชื่อว่าบูการินกล่องสีเขียวๆนะครับเห็นมีขายในนี้ด้วยนะที่เขาแคปหน้าจอมานี่คือมีขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับราคาอยู่198บาทบูการินกล่องสีเขียวๆนะสมุนไพรกระสายเส้นเนี่ย120เนี่ยมันมีในพอร์ตออนไลน์หมดเลยอ่ะนะครับบ้านสมุนไพรอะไรก็ไม่รู้จินดามณีเจ้าเก่าจินดามณีชาชงจินดามณีผงชงแผนโบราณช ชาหอมจินดามณีสมุนไพรสีเหลือง10ห่อใหญ่นี่แล้วก็เป็นยาเป็นเม็ดกลมๆสลากอะไรก็ไม่มีสักอย่างนะครับยาผงจินดามณีเอ๊ะแบรนด์นี้โดนขึ้นชื่อมาบนสื่อของแหมนิวนี่เยอะมากเลยนะครับสมุนไพรอัดเม็ดคุณวัดนี่ตรวจพบผสมเซรอยด์ไม่มีเลขทะเบียนในระบบอย.นะครับเตือนภัยยาผงจินดามณียาผีบอกอาจจะมีสเตียรอยด์นะครับนี่เตือนภัยสมุนไพรอัดเม็ดคุณนะนี่สรุปสมุนไพรต้องสงสัยปลอมปนสเตียรอยด์นะเดี๋ยวผมเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะเดี๋ยวขอดูหน่อยชาตราดอกบัวมีขายหมด Lazada Shopee TikTokมี16รายการผงจินดามณีแล้วก็สมุนไพรไทยบ้านสมุนไพรสมุนไพรบำรุงสุขภาพยารวมสมุนไพรสูตรโบราณสมุนไพรกระสายเส้นสมุนไพรอัดเม็ด5เม็ด3สีนะครับขายเป็นแพ็คก็มีขายเป็นปลีกก็มีแพลตฟอร์มซื้อของออนไลน์มีหมด Lazada Shopee TikTok Facebook มีหมดนะครับก็อย่างนี้อย่ากินอย่าใช้อันตรายถึงตายนี่คือสำนักงานสาธารณสุขแจ้งนะครับคือถ้ากินไปแล้วนะท่านคือท่านเผลอกินไปแล้วหรือว่าไม่รู้กินเพราะความไม่รู้กินเพราะความเชื่อเนี่ยนะครับแล้วมันเกิดอาการประมาณนี้นะให้รีบมาพบแพทย์นะครับประมาณนี้นะใบหน้าอ้วนกลมน้ำหนักเพิ่มโดยไม่ทราบสาเหตุอ้วนขึ้นโดยส่วนกลางลำตัวบริเวณไหปลาร้าลำตัวส่วนกลางนะครับมีก้อนไขมันสะสมมีหนอกที่ไหล่ที่ใบหน้าส่วนกลางลำตัวผิวหนังบางจนเห็นเส้นเลือดเกิดรอยช้ำจุดจำเลือดแผลหายช้าผิวหนังแตกลายสีชมพูหรือว่าสีม่วงบริเวณต้นขาท้องแขนและก็หน้าเป็นสิวตามตัวและก็ใบหน้าหิวบ่อยกินจุปัสสาวะมากและบ่อยอาการหงุดหงิดแปรปรวนนอนไม่หลับเสียรอยเนี่ยนะครับมันจะส่งผลเสียกับร่างกายนะครับพอเราร่างกายเราอ่อนแอเนี่ยภูมิคุ้มกันมันลดลงนะครับติดเชื้อโควิด-19 นี่ง่ายมากเดี๋ยวผมมีสถิติของโควิด-19 มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เชียงใหม่ติดกันไปเท่าไหร่เราเยอะเท่าไหร่ประเทศไทยติดเท่าไหร่เท่าไหร่ละกล้ามเนื้ออ่อนแรงล้มง่ายครับเสียรอยนะครับกระดูกพรุนหักแล้วก็แตกง่ายกระเพาะทะลุจะมีอาการอาเจียนจุกเสียดด้วยนะครับระดับน้ำตาลในเลือดสูงความดันในเลือดสูงแล้วก็ตาบอดนี่ตาบอดนี่คุณผู้ฟังต้องระมัดระวังซื้ออะไรกินไปเรื่อยนะอย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันของถูกเห็นแก่ของถูกดีสมุนไพรพอเขาบอกว่าคำว่าเป็นสมุนไพรก็เชื่อไปก่อนแล้วว่ามันน่าจะดีกว่ายาแผนที่ปัจจุบันแต่ลืมไปว่าสมุนไพรมันก็ปลอมได้มันก็ปอมปนในส่วนของสารอันตรายได้เหมือนกันพอเรากินเข้าไปเฮ้ยกินแล้วมันหายเร็วเว้ยมันไม่ได้เร็วจากสมุนไพรครับมันเร็วจากสารอันตรายในระยะต้นเราอาจจะรู้สึกดีหลังๆไปแล้วเริ่มละนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆนะข่าวที่เกี่ยวกับโควิด-19เห็นกลับมาระบาดอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังสถิติมันมาอีกแล้วนะอย่าประมาทนะครับคุณผู้ฟังครับโอเคมันอาจจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วนะครับพวกเราอาจจะเคยรับวัคซีนมาแล้วหลายเข็มแล้วก็มีภูมิแล้วเรียบร้อยแต่อย่าประมาทนะครับควรจะมีเจลแบบพ่นหรือแบบเจลแอลกอฮอล์พกติดตัวติดรถไว้เสมอนะครับนี่จะกดล้างมือนะครับอย่าไปขี้เกียจล้างมือบ่อยๆนะคือสูตรสำเร็จเลยนะเขาบอกคือสูตรสำเร็จเลยเมื่อกี้เห็นแบบไม่มีแล้วไม่เป็นไรก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีความจำเป็นที่ต้องเดินทางที่ต้องไปทำงานหรือที่ต้องใช้เวลานานๆกับคนกลุ่มใหญ่บ่อยๆเช่นโรงพยาบาลพวกเจ้าหน้าที่พวกอะไรคุณเห็นไหมครับเขาใส่หน้ากากอนามัยตลอดนะนะครับคุณหมอเลยก็สวมถุงมือตลอดพยาบาลสวมถุงมือตลอดเราจะไปโรงพยาบาลเราจะไปโรงหนังเราจะไปดูคอนเสิร์ตแล้วจะนี่ให้ระวังนะครับโควิด-19ยังอยู่นะครับโปรดระมัดระวัง ่ะคุยถึงเรื่องนี้คุยถึงเรื่องนี้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเฉยๆคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบันก็คือกกต7คนนะครับมีสำนักงานสนช.สนช.แต่งตั้ง1คนมีสว.ชุดลุงตู่ชุดสมัยรัฐบาลลุงตู่แต่งตั้ง2คนมีสว.ชุดปัจจุบันเนี้ยชุด6 7ที่เขากำลังเย้าๆกันอยู่เนี่ยนะครับ4คนรวมทั้งหมด7คนนี่ครับก็พึงแจ้งให้ทราบก็รอดูเขาจะมีมติยังไงผมก็ถึงบอกเลยว่ามันจะมีไหมคนที่จะต้องมาให้คุณให้โทษหรือว่าชี้ความผิดชี้มูลความผิดให้กับคนที่แต่งตั้งเขามาเนี่ยเดี๋ยวพอถึงเวลาเราก็จะได้รู้กันว่าการเมืองไทยหรือว่าระบบการเมืองไทยระบบเนี่ยมันจะไปรอดไหมถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะไปรอดอยู่หรือเปล่านะกกต4คนแต่งตั้งโดยสวชุดปัจจุบัน2คนแต่งตั้งโดยสวชุดลุงตู่อีก1คนแต่งตั้งโดยสนช.นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดี นะโอเคเริ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่มนะครับบอกว่าจะมีมติส่งฟ้องส่งฟ้องลุ้นกันนะครับลุ้นกันวันนี้ก็ผลออกมาแล้วครับกกต.มีมติดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสว.เฉพาะคนที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ก็ยังมาสมัคร 1,767 รายโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผู้สมัครสว.ที่ว่านี้ยังเป็นมี 1,767 รายที่มีอยู่ที่เป็นสว.ชุดปัจจุบันหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ออกมาแฉกันนะว่าไม่น่าสมัครกลุ่มนี้ได้คุณสมบัติไม่น่าจะตรงก็ยังมาสมัครในกลุ่มนี้แล้วก็ยังได้รับเลือกด้วยนะยังได้รับเลือกด้วยนะครับเราก็นึกว่าจะเผยแถลงในเรื่องของไอ้229รายนั้นนะครับปรากฏว่าไม่ใช่ครับ 1,767 รายก็โอ้โหในโซเชียลนี่กดหัวเราะกันเพียบเลยนะครับที่ส่งไปนี่คือไม่ผมไม่อ่านนะ 1,767 คนก็ต้องดำเนินคดีกันต่อไปนะครับไม่มีคุณสมบัติรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติแต่ก็ยังมาสมัครประมาณนี้นะครับประมาณนี้ต่อไปครับคุยกันต่อวันนี้ครับโอ้โหเกิดกระแสอีกเรื่องนึงขึ้นมาตีกลับขึ้นมาละนะครับเรื่องของป้าดาลูกท่านเคยได้ยินไหมป้าดานะครับคือนางสาวชมมณีน้อยจันหรือว่าป้าดาครับพร้อมกับผู้จัดการมรดกของตาเฮียงก็คือลูกสาวของตาเฮียงก็คือนางโบไขสอนสมุทรทายาทนายเฮียงพิมพ์ศรีแล้วก็ตัวละครใหม่ที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสในโซเชียลชื่อนายวรเดชช่างบุบอกว่าเป็นที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกของนางบัวไข่นะครับออกมาแถลงข่าวชี้แจงกรณีการแต่งตั้งเจ้าวาดวัดป่าดุนยารามคุณวรเดชแถลงข่าวชี้แจงข้อพิพาทเรื่องนี้นะครับบอกว่าคุณบัวไข่เชิญเข้ามาเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ไปหาข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามสื่อมวลชนนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นกับปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมยืนยันว่าจะพูดตามข้อเท็จจริงถ้าสิ่งใดถูกก็จะบอกว่าถูกถ้าผิดก็จะบอก ขออภัยก็จะบอกว่าผิดแล้วก็พร้อมที่จะให้ศาลเป็นผู้ตัดสินนะครับเขาบอกว่าเขามั่นใจครับคุณมรเดชบอกว่าก่อนจะมาแถลงเนี่ยเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องวัดวาอารามเรื่องเคยนำคำพิพากษาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับวัดล้างในจังหวัดตราดเอามาเป็นเคสสตัดดี้ไปเป็นกรณีศึกษาแล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะได้ค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษาตามความเหมาะสมแต่ถ้าไม่ได้รับก็ไม่ติดใจไม่เอาก็ได้แล้วก็พูดกับคุณมาขายไปแล้วหรอครับว่าถ้าเขาถูกดำเนินคดี จากการแถลงข้อมูลนางบัวไข่ก็ต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นผู้มอบหมายให้ทำหน้าที่นี่สรุปคือไม่ยอมตายคนเดียวนะครับนายวรเดชตั้งข้อสงสัยถึงข้อมูลที่ระบุว่าวัดนี้มีเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปี35ในขณะที่มีการประกาศตั้งวัดในปี41ก็เลยต้องตั้งคำถามว่าถ้าปี35นะครับยังไม่มีวัดมันจะตั้งเจ้าอาวาสได้ยังไงขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าอาวาสตามปกติต้องมีการเสนอชื่อจากเลขานุการเจ้าคณะตำบลไปยังเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะจังหวัดตามลำดับชั้นก็เลยตรวจสอบว่าตอนนั้นมีการเสนอชื่อแต่งตั้งอย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าใบตราตั้งนั้นน่ะปลอมหรือเปล่าอย่างนี้พูดตรงๆอย่างนี้เลยนะครับก็มีนะมาการประกอบเรื่องของทำผังแสดงที่ตั้งรายละเอียดการศาลาห้องประชุมกุฏินะครับพื้นที่ต่างๆเอาภาพถ่ายมาประกอบมาเลยคือเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับแต่ว่าบรรยากาศนะทุกผู้ฟังลองไปหาย้อนหลังดูสนุกเขาบอกว่ากว่าจะพูดเรื่องเนี้ยกว่าจะพูดเรื่องวัดกว่าจะอะไรเนี่ยเขาพูดเรื่องตัวเองมานานมากเลยเหมือนกับขายอาชีพอะเหมือนขายตัวเองให้ดูก่อนให้ดูแน่ใจถือแล้วผมทำอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนนักข่าวทนไม่ไหวจนนักข่าวก็ถามคือเมื่อไหร่จะพูดเรื่องวัดเนี่ยกำลังจะพูดแล้วกำลังจะพูดแล้วแต่เขาก็พูดซะดีเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยรออยู่นักข่าวก็ไม่ยอมนะครับเนี่ยสนุกเนี่ยเราดูมีบุคลิกเอกลักษณ์นะครับใส่แหวนบนนิ้วเนี่ยทั้งสองมือรวมกันได้20 วงได้ไหม20 วงได้มั้งประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อครับป้าดาก็มาสรุปด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวจะไปพบนายกนะครับจะไปพบนายกจะไปพบคุณประกรณ์ที่เป็นรองนายกที่ดูแลในส่วนของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับนักข่าวก็ถามย้ำนะครับคืนคุณวรเดชเนี่ยเขาบอกว่าที่มาแถลงตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมาเอาที่ดินคืนนะถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าวัดป่าดุจยารามจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการถูกต้องทุกขั้นตอนทายาทก็พร้อมยอมรับแต่ถ้าพบข้อผิดพลาดตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าวาดการสร้างวัดหรือการจัดการที่ดินก็จำเป็นต้องตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการให้ถูกต้องนะครับหลักฐานเด็ดวันนี้คืออะไรนะข่าวถามเราหลักฐานมาเขาก็ย้ำว่าคือการจัดตั้งเจ้าวาดไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ไม่ขอเถียงกับราชกิจจานุเบกษานะครับแต่ว่าเชื่อว่ามีการยัดไส้ตรวจสอบเอกสารแล้วมั่นใจว่าใบเสนอเจ้าวาดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไปเสนอตั้งวัดแล้ววัดจะถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเรื่องนี้ผมเอาคอเป็นประกันนี่นะครับพอถามว่าลูกสาวเป็นทนายทำไมถึงไม่ถามข้อกฎหมายกับลูกสาวล่ะนี่คุณวรเดชก็บอกว่าลูกสาวมันสู้พ่อไม่ได้หรอกวันนี้เอาเอกสารไปหาเจ้าสำนักเลยถ้าผมผิดผมติดคุกเลยนะนี่นะครับป้าดาก็อย่างที่บอกตามสไตล์นะครับออกมาโทษทีโทษทีโทษทีนะครับนะครับเสียงดังข่มไว้ก่อนอ่ะเสียงดังข่มไว้ก่อนพอโดนไล่ต้อนจนมุมก็เสียงอ่อยตามสไตล์นะครับก็บอกว่าจะไปพบคุณอนุทินก่อนจบแถลงผู้สื่อข่าวก็ถามทิ้งท้ายก็บอกว่าป้าดาได้ไปเจอตำรวจตามหมายเรียกที่ขอนแก่นหรือยังมันมีหมายเรียกแล้วไงป้าดาบอกว่าป้าไม่ได้ฆ่าคนตายนะเขาไม่ได้ถามว่าป้าฆ่าคนตายหรือเปล่าเขาถามว่าป้าไปตามหมายเรียกหรือยังไปก็ยังไปแล้วยังไม่ได้ไปก็ตอบให้มันตรงคำถามตอบว่าป้าไม่ได้ฆ่าคนตายนะอย่าถามบ่อยจะไปรับหรือไม่ไปรับคุยกันเองกับตำรวจไม่ได้มีปัญหาแล้วก็จะแจ้งให้ทราบถ้าจะไปนี่อันนี้คือกรณีป้าดานะครับกรณีป้าดามาดูฝั่งเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามนะครับหลังจากที่ป้าดาออกมาแถลงข่าวว่าจะเอาหลักฐานเด็ดออกมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวก็ไปเลยครับไปหาท่านพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวท่านพระครูก็ยืนยันครับว่าไม่ต้องการจะโกรธหรือโจมตีฝ่ายไหนไม่ว่าฝ่ายไหนจะพูดหรือแสดงความคิดเห็นยังไงสิ่งที่ให้ประชาชนยึดถือคือคำตัดสินของศาลพูดยังไงก็แล้วแต่เขาขอให้ทุกคนยึดมั่นในคำตัดสินของศาลครับศาลตัดสินมายังไงเราก็เอาตามนั้นมันก็ต้องอย่างนั้น3 ศาลจบหมดแล้ว5 ศาลด้วยซ้ำมั้ง นะครับ ก็ถือว่าจบนะคดีเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วก็ถือว่าเรื่องจบไม่ควรต่อเรื่องออกไปนะครับเขาถามพระครูท่านพระครูบอกว่าท่านเจ้าวาดครับอีกฝ่ายนึงเขาตั้งข้อสังเกตว่าหลักฐานต่างๆอาจจะเชื่อถือไม่ได้เนี่ยท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับท่านพระครูก็บอกว่าก็ต้องไปถามคนที่เป็นผู้ดำเนินการในช่วงเวลานั้นนะซึ่งตอนเนี้ยตายไปหมดละ อยากรู้ก็ไปตามเอานะครับผู้ขออนุญาตสร้างวัดนายเคนดอนอิสวรรค์นะครับนายเคนหลังจากนายเคนตายไปแล้วนะครับผู้ขออนุญาตตั้งวัดคือนายของอินทรีตอนขณะที่นายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำหนังสือยกที่ดินให้สร้างวัดคนที่ขออนุญาตสร้างคือนายเคนดอนอิสวรรค์นี่นะครับประมาณนี้นะครับประเด็นมันเยอะประเด็นมันยาวเยอะมากนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยพอเรื่องนี้ผมว่าเด็ดว่าเรื่องโฉนดคุณฟังพอรู้ว่ามีผู้พยายามค้นหาโฉนดท่านพระครูก็เลยใช้วิธีเขียนข้อความเกี่ยวกับสถานที่เก็บโฉนดไว้หลายแบบทั้งระบุว่าอยู่ที่ธนาคารอยู่ที่สำนักกุศลหรือบางครั้งระบุว่าอยู่ที่วัดเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะหลอกสับเขาเรียกว่าสับขาหลอกนี่ไม่ให้ทราบว่าจริงๆแล้วเก็บไว้ที่ไหนโดยเรียกวิธีดังกล่าวอย่างอารมณ์นี้ว่าเป็นแผนเกมบอลหลวงพ่อเนี่ยแผนเกมบอลอาตมาก็คิดนะเก็บโฉนดไว้อีกวัดเก็บไว้ที่ธนาคารเก็บไว้ที่สำนักกุศลมั่งนะครับเนี่ยพอคนมันหาโฉนดไม่พบหลวงพ่อเขาบอกว่าหลวงพ่อก็เขียนยั่วเข้าไปเฉยๆน่ะโฉนดไม่อยู่ที่นี่บางครั้งก็อยู่ที่นี่บ้างไม่อยู่ที่นี่บ้างเขียนใส่ป้ายใหญ่ๆว่าโฉนดอยู่ที่ธนาคารบ้างอยู่ที่สำนักกุศลบ้างบางครั้งก็อยู่ที่นี่พอหาโฉนดไม่พบต่อมาก็เลยมีไปแจ้งว่าโฉนดหายนะครับหลวงพ่อก็บอกว่ายืนยันว่าสาเหตุที่ปกปิดสถานที่เก็บเอกสารตัวจริงเพราะว่าไม่ต้องการให้มีคนเข้ามารบกวนแล้วก็เห็นว่าการเก็บโฉนดเป็นเรื่องที่ต้องรักษาเป็นความลับแผนเกมบอลทางฝั่งป้าดาเขาก็อ้างว่าถูกทำให้เข้าใจผิดว่าโฉนดหายเพราะว่าไม่รู้ที่เก็บโฉนดที่แน่ชัดไปถามวันนึงก็อยู่ตรงนี้ไปดูวันนึงก็บอกอยู่ตรงนี้ก็เลยไปแจ้งหายซะเลยก็จะสู้คดีว่าตัวเองนั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะไปแจ้งความเท็จเพราะเข้าใจว่าหายจริงๆจึงไปแจ้งออกโฉนดใหม่นี่เขาก็สู้กันเรื่องนี้สู้กันตรงนี้เดี๋ยวตรวจสอบดูกันต่อเรื่องนี้ก็คงจะอีกนานนะคงไม่ง่ายนะครับคงไม่ง่ายหาเรื่องหัวสวคุณผู้ฟังคดีหัวสวที่อยู่ในกระบวนการอยู่ตอนนี้นะครับกำลังจะเดินไปถึงจุดเขาเรียกว่าอะไรจุดชี้ขาดก็คาดการกันว่าจะมีสรุปเป็นมติสุดท้ายออกมาในช่วงปลายเดือนนี้นะครับหรือว่าต้นเดือนหน้าว่าจะส่งต่อไปให้ศาลฎีกาพิจารณาตัดสินหรือเปล่าแนวทางที่จะเป็นไปได้เนี่ยมี3แนวนะครับแนวแรกส่งไปให้ศาลจัดการทั้งหมด229คนหรือว่าเกือบหมดอันนี้เป็นแนวทางที่ฝ่ายค้านและก็ฝ่ายที่ติดตามคดีเรียกร้องนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คณะอนุชุดที่26มีมติให้ดำเนินการกับ229ผู้ถูกกล่าวหามีการกล่าวถึงหลักฐานเส้นเงินโพยแล้วก็พยานบุคคลนี่แนวทางที่1ถ้ากกต.เลือกทางนี้จะเป็นแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดในแง่ของกระบวนการเพราะว่ากกต.พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าไม่ได้มีหน้าที่เป็นศาลแต่เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ก็เลยส่งสำนวนให้ศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยว่าใครผิดหรือไม่ผิดอันนี้กกต.ก็คือจะคลายแรงกดดันไปได้เยอะแนวทางที่สองครับคุณฟังส่งศาลเพียงบางส่วนอันนี้คือแนวทางที่คาดกันว่ามีโอกาสที่ได้เห็นกันนะครับถ้าดูจากแรงกดดันทางการเมืองแล้วก็ข้อมูลที่ออกมาในช่วงหลังนี้นะตุ้มทุกวันเลยเนี่ยนะครับขณะเดียวกันก็มีข่าวว่ามีการจับตาว่ากกต.อาจจะส่งเฉพาะบุคคลที่หลักฐานแน่นที่สุดหรืออาจจะเหลือเพียงบางกลุ่ม ถ้าออกมาแบบนี้สิ่งที่ต้องจับไม่ใช่แค่ส่งกี่คนแต่ต้องดูว่าใครถูกส่งใครถูกตัดออกเพราะถ้ากลุ่มที่เป็นผู้สมัครหรือผู้ปฏิบัติการระดับล่างถูกส่งไปศาลแต่ตัวละครทางการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ออกแบบเป็นผู้ประสานเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการนี้กลับไม่ถูกส่งไปด้วยตรงนี้จะกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาทันทีฝ่ายค้านก็ดักคอแล้วนะครับบอกว่ากลัวจะเกิดการตัดตอนไปไม่ถึงเครือข่ายการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองแล้วคนของพรรคมีโอกาสถูกส่งไปไหมนะครับคำตอบก็มีบอกว่ามีโอกาสแต่ก็ต้องรู้ว่าคนของพรรคที่ว่านั้นอยู่ระดับไหนชั้นแรกก็นักการเมืองที่มีชื่ออยู่ในสำนวนในฐานะผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็กกต.เห็นว่าหลักฐานถึงเกณฑ์ก็สามารถส่งไปพร้อมกับคนอื่นได้ชั้นสองนักการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าประสานงานตามข้อมูลเนี่ยครับคุณเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องผู้สมัครสว.แต่มีการกล่าวหาถึงเครือข่ายทางการเมืองพวกเงินพวกโพยบุคคลอำนาจทางการเมืองต่างๆนี่นะครับร่วมกันเป็นขบวนการถ้ากกต.มีหลักฐานว่ามีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังจริงคนกลุ่มนี้ไม่น่าจะถูกกันออกจากการส่งสารชั้น3ครับพรรคการเมืองครับในฐานะองค์กรที่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่กกต.จะสรุปว่าเป็นความผิดของพรรคแล้วก็ส่งสารฎีกาเพื่อพิจารณาเอาความผิดอันนี้จะเป็นจุดตั้งต้นของคดียุบพรรคได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าหากศาลชี้ว่าการกระทำนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเป็นการดำเนินการในนามหรือว่าโดยการสนับสนุนของพรรคก็เรียบร้อยนะครับแนวทางที่3คือไม่ส่งเลยไม่ส่งศาลเส้นทางนี้มีโอกาสเป็นไปได้ในทางกฎหมายแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงจะเกิดแรงกระแทกทางการเมืองแล้วก็ความน่าเชื่อถือของกกต.จะถูกกระแทกสูงมากเพราะว่าความคาดหวังของสังคมคือคดีนั้นจะต้องถูกส่งให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยอย่างที่บอกว่ามีทางกฎหมายมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะว่ากกต.เนี่ยนะครับไม่ได้มีหน้าที่ส่งทุกคนที่ถูกกล่าวหาไปโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะเลขานายแสวงบุญมีก็อธิบายหลักเกณฑ์ว่าการส่งเรื่องให้ศาลต้องพิจารณาองค์ประกอบให้ครบการทุจริตการรู้เห็นพยานหลักฐานว่าการเลือกไม่สุจริตถึงจะส่งศาลฎีกาได้ดังนั้นถ้ากกต.บอกว่าหลักฐานไม่ถึงองค์ประกอบตามกฎหมายเขาก็อ้างได้คำถามที่ตามมาก็คือแล้วหลักฐานที่สอบกันมาหลายปีเส้นเงินโพยการต่อพยานต่างๆนั้นกกต.ประเมินยังไงสังคมก็จะสรุปว่าหลักฐานมีแต่กกต.ไม่ยอมให้ศาลเป็นคนวินิจฉัยนั่นเองนะครับนอกจากนี้ปฏิกิริยาทางการเมืองที่ตามคาดว่าจะตามมาอย่างรุนแรงก็คือตอนนี้มันมาหมดฝ่ายการเมืองนักกฎหมายภาคประชาชนออกมาเรียกร้องให้ส่งคดี229รายนี้ให้ศาลแล้วก็ตั้งคำถามว่าถ้าไม่ส่งจะกลายเป็นการตัดตอนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตความน่าเชื่อถือของกกต.โดยตรงเลยนะครับจากคดีหัวสว.จะกลายเป็นกกต.จัดการตัดตอนคดีสว.ทันทีนะครับก็ถ้าแนวทางนี้ก็มาตรา157ก็น่าจะรออยู่นะก็คงเขาคงจะไม่ปล่อยไปง่ายเพราะมันแฉออกมาทุกวันน่ะมันแฉออกมาทุกวันน่ะในกระบวนการอะไรต่างๆนะครับมันชัดเจนดูเขาบอกว่าดูจากดาวอังคารก็ยังรู้เลยว่าโกงนะครับแต่ก็รอดูนะครับว่ากกต.จะกล้าหรือเปล่าก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงเมื่อกี้นะครับกกต.4คนชุดปัจจุบันนี้นะ4คนถูกแต่งตั้งโดยสว.ชุดปัจจุบันที่เขากำลังจะแจ้งเอาผิดนี่แหละอีก2คนแต่งตั้งในสว.สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อีก1คนแต่งตั้งโดยสนช.ครับนะครับท่านก็ลองประเมินเอาเองก็แล้วกันว่าแนวทางมันจะออกมาแบบไหนเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของเวลาที่ทอล์กมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ฟังอยู่เหมือนเดิมครับพักครู่เดียวครับ
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอม ถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
6: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817

0: ิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
2: สองทุ่มห้าสิบสามนาทีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่เวลาที่ทอล์กในช่วงที่สองขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับ Green Power Solar Energy ครับขอบคุณสมสวยมนัสเชียงใหม่ครับขอบคุณ SD Car Center สำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมแล้วก็สาขาตลาดรถยนต์ศรีนันท์ที่ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญาเชียงใหม่ครับขอบคุณโรงแรมคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นแล้วก็ขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่สำหรับการสนับสนุนรายการนะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้2ทุ่ม54แล้วนะครับเดี๋ยว3ทุ่มตรงสัญญาณที่ลิงก์ออกอากาศไปที่เชียงใหม่เรดิโอ FM 92นะครับแล้วก็ที่เชียงใหม่ radio.com จะตัดเข้าสู่รายการปกติของทางสถานีนะครับขอบคุณสำหรับการเอื้อเฟื้อ channel นะครับในการที่ให้ช่วงเวลาในการถ่ายทอดสดของทางรายการด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทาง FM 92ด้วยนะครับส่วนทางออนไลน์เราคุยกันเรื่อยเลย3ทุ่มไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ตั้งใจมีเรื่องมาฝากคุณผู้ฟัง 2-3 เรื่องนะครับในช่วงวาไรตี้คุณผู้ฟังครับมีการจัดอันดับนิตยสารท่องเที่ยวเที่ยวชั้นนำระดับโลก Travel and Leisure ครับประกาศผล World Best Award 2026ในหมวดสายการบินนานาชาติยอดเยี่ยมครับBest International Airline โดยผลสำรวจจากผู้อ่านทั่วโลกมากกว่า 270,000 คนตนจากทั่วโลกมีการลงคะแนนรวมกว่า 661,000 เสียงคัดเลือกแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในหมวดสายการบินนานาชาติยกให้ EVA Air จาก3ไต้หวันนะครับครองอันดับ1ของโลกขณะที่การบินไทยติดอันดับ10ของโลกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนถึงการฟื้นตัวของการบินไทยสายบินแห่งชาติของเรานะครับว่าต่างชาติก็ยังมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ10อันดับสายการบินนานาชาติที่ดีที่สุดในโลกในปี2026อันดับ1 EVA Air ของไต้หวันอันดับ2 Qatar Airways ของกาตาร์ครับอันดับ3สายการบิน

การบินไทยนะครับคุณชายเอี่ยมสิริก็บอกว่าการที่เราได้รับเลือกเติร์ติด10อันดับแรกของโลกถือว่าเป็นสัญญาณบวกนะนะครับหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินแผนฟื้นฟูมาต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับมีหมดนะปรับฝูงบินนะครับปรับปรุงฝูงบินยกระดับบริการบนเครื่องการพัฒนาเลาส์ของผู้โดยสารนะครับการปรับเมนูอาหารการขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศต่างๆนะครับรองรับการฟื้นตัวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับถือว่าเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งของสายการบินบ้านเรานะครับเอามาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับเรารู้กันดีแล้วนะครับว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเนี่ยมันไม่ดีกับสุขภาพนะครับแต่ถ้าหลายคนกันที่ได้ดื่มน้ำบัดลมได้ดื่มชาเย็นได้ดื่มน้ำผลไม้ปรุงแต่งหรือว่าเครื่องดื่มเกลือแร่อะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นบางคนทำเป็นกิจวัตรไปแล้วล่าสุดงานวิจัยใหม่พบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลอย่างน้อยวันละ1แก้วอาจจะสัมพันธ์กับความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารที่เพิ่มขึ้นกว่า2เท่านักวิจัยจาก Massachusetts General Hospital วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของชาวอเมริกันมากกว่า 112,000 คนจากการศึกษาขนาดใหญ่2โครงการนะครับโครงการที่ชื่อว่า Nurse Health Study แล้วก็ Health Professional Follow-up Study ซึ่งติดตามข้อมูลระหว่างปี1986ถึง2022ตลอดระยะเวลาการศึกษาพบผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร278รายพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยพบว่าคนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลอย่างน้อยวันละ237มิลลิลิตรก็มีโอกาสเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารสูงกว่าคนที่ไม่ดื่มในปริมาณ 2.45 เท่าคือความเสี่ยงเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังพบได้ทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับโดยผู้หญิงที่ดื่มเครื่องดื่มหวานทุกวันเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าในขณะที่ผู้ชายนั้นเพิ่มขึ้น2เท่านะครับถ้าเอาไปเทียบกับคนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้นะครับที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่มะเร็งกระเพาะอาหารนะครับคือก่อนหน้านี้เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนั้นถูกเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพหลายด้านโรคอ้วนด้วยเบาหวานชนิดที่2ด้วยนะครับแล้วก็โรคมะเร็งบางชนิดมะเร็งเต้านมมะเร็งตับมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่ยังไงก็ตามครับงานวิจัยนี้ยังไม่ได้พูดว่าพิสูจน์ว่าน้ำตาลเป็นสาเหตุโดยตรงของมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับเพราะว่าเป็นการศึกษาแบบสังเกตการก็สามารถบอกได้เพียงแค่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันเท่านั้นเองนะครับเขามีข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อนะครับ Helicobacter pylori หรือว่าเชื้อ H pylori เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับรวมถึงมีข้อมูลประวัติสุขภาพและก็ประวัติครอบครัวของผู้เข้าร่วมบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์ด้วยงานวิจัยยังไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลกับการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะ เร็วไปที่จะสรุปเรื่องนี้นะครับว่าน้ำหวานทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารแต่ว่าผลการศึกษาก็ยังเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ชวนให้เราทบทวนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มหวานโดยเฉพาะคนที่ดื่มเป็นประจำทุกวันนะครับการลดหวานวันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งง่ายๆครับคุณผู้ฟังที่ช่วยดูแลสุขภาพของคุณในระยะยาวได้นะครับพูดถึงเรื่องของเครื่องดื่มเรื่องของของหวานขออนุญาตพูดถึง

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลย้ำ31สิงหาคมวันสุดท้ายยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมี 4.54 ล้านรายไม่ดำเนินการแนะยื่นคำขอก่อนแก้ไขข้อมูลผ่าน OSS ได้ถึง20กันยายนนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่

0: 31 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายหรือร้อยละ 51.18ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายหรือร้อยละ 48.82 ผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการยื่นทบทวนสิทธิ์เป็นการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติอีกครั้งไม่ได้หมายความว่าผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์จะผ่านเกณฑ์โดยอัตโนมัติจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบสถานะดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนและติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการหรือช่องทางราชการเท่านั้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุ

0: ในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนฝนหนัก29สิงหาคมถึง2กันยายนเฝ้าระวัง36จังหวัดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2เมื่อเวลา5นาฬิกาโดยระบุว่าวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพื้นที่ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันออกของประเทศและพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปัจจัยสำคัญมาจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสภาพอากาศดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับวันที่29สิงหาคมซึ่งเป็นวันแรกตามช่วงประกาศเตือนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังรวม36จังหวัดโดยพื้นที่เตือนภัยระดับสีแดงมีฝนตกหนักมาก3จังหวัดได้แก่บึงกาฬนครพนมและตราด

0: ส่วนพื้นที่เตือนระดับสีส้มที่มีแนวโน้มฝนตกหนักแบ่งเป็นภาคเหนือ11จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8จังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายสกลนครนครพนมยโสธรร้อยเอ็ดและอุบลราชธานีภาคกลาง4จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออก5จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีภาคใต้5จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตจังหวัดน่านซึ่งเพิ่งผ่านสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เป็นหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือที่อยู่ในระดับเฝ้าระวังฝนตกหนักจึงต้องติดตามปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
7: ์คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
9: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
10: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
9: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชา เสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
11: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

จริญสุขญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้ก็มาพบมาปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะปะกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณวันนี้เป็นวันศีลวันธรรมเป็นวันอุปโภคศีลวันศีลวันธรรมเป็นวันขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ท่านได้ตัดได้บอกไว้ว่าถ้าตถาคตดับขันธ์ปรินิพพานไปตัวแทนของพระองค์คือพระธรรมกับวินัยก็แสดงว่าเมื่อเรามีธรรมมีพระวินัยคือมีศีลเราก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตในใจของเราถึงจะล่วงผ่านมา 2,568-69 ปีก็ตามถ้ามีพระธรรมข้อปฏิบัติทางด้านจิตใจมีศีลเป็นข้อบังคับเป็นข้อห้ามเพื่อละเว้นจากความชั่วบวชทางกายทางวาจาทางด้านจิตใจก็แสดงว่าพุทธเจ้ามีอยู่ในจิตในใจของเราเอาละต่อไปนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายเราจะมาไหว้พระสวดมนต์และจะมาจะบอกข้อศีลฮื้อเพื่อเป็นการเตือนสติของญาติของโยมว่าที่ผ่านมา7วันนั้นน่ะมันขาดตกบกพร่องมันการก้งลายเลนไปครับเตือนจำเผื่อสติเนาะก็จะเตือนสติเอาไว้พระเนื้อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังธัมมสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระ

ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุกุณังอะหังปัตตามิข้าพเจ้ากราบวันตาปิตามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบพ่อกับแม่อาจริยะคุณังอุปัชยะคุณังอะหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาครูอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูอาจารย์และพระอุปัชฌาย์ต่อไปจะบอกข้อศีลก่อนจะบอกข้อศีลกล่าวคำนมัสการกันก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้วาระที่สองพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้วาระที่สามพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิยามิละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานเอาสิ่งสิกขาบทเว้นจากการเอาสิ่งของที่เจ้าของบ่ได้ให้กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานเอาสิกขาบทเว้นจากการประพฤติผิดในกามในสามีภรรยาของบุคคลอื่นมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทเว้นจากการพูดเท็จคำหยาบคำติเสียนนินทาคำเพ้อเจ้อสุราเมรยะมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราเมรัยและสิ่งเสพติดทั้งหลายฟินเฮโรอีนยาบ้ายาม้า
ที่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติเหล่านี้คือสินสิกขาบท5ประการสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะสินสีเลนะนิพุติยันติบุคคลจะถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีลตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลพึงชำระศีลให้หมดจดสะอาดโดยใจสติสัพพัญญะถึกต้องข้อไหนข้อใดที่มันด่างพร้อยมันล่วงก็ทำเออมันบริสุทธิ์ต่อไปสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณกันต่อไปอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโภปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจะโยจมนะโปสกุณัสสะโทปะปะกะโหตุสุปินังอคันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติโกอกาลิโกเอเอปสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตโพวิญญูอิติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจะโยจามนะโพสกุณัสสะโทปะปะกะโหตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสยุคนิอัฏฐปุริสปุคละเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนโยปะหุนโยตะกิณโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังบุญญกิตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจะโยจามนะโพสกุณัสสะโทปะปะกะโหตุสุปินังอคันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตหังปะกิเนอเลยะยะจะติยะจะโตนาปิจานะเมสันจิจะปะนังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโอตุโสติกัพพัสสะโพชังโคสติสังกาโตตัมมานังวิจัยโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังกาจตถาปะเรสัมมาทุปิกะโพชังกาสัตติติสัพพะทักสินามุนินาสัมมาทักขะตาภาวิตาภาอุลิกะตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพะทาเอกัสสะมิงสัมมะเยนะโทโมคัลลานัญจกัสสะปังคิลานิตุกิเตติสวะโพชฌังเคสัตตะเทสัญญิเตจตะ
ังอภินันทิตวารุกามุจจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาเอกตาธรรมะลัจจปิเกลันเยนะปิปิริโตยุนตัตเตเลนะตัญเยวะปันนาปิตาวานัสตัลังสัมมุติตาวะจะอัปปัตตาธรรมะพุทธสิทานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาปะอินาเตยะอัปปัตตาตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสะวะปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาสักกัตตัวพุทธะละตันนังโอสัตถังอุตตมังวะลังยิตังเทวมนุสสานังพุทธะเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสเปตุขะอุปัสสะเมนตุเตสักกัตตัวธัมมะระตันนังโอสัตถังอุตตมังวะลังปะลิลาอุปัสสะมนังธัมมะเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสเปปะยาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตัวสังฆระตันนังโอสัตถังอุตตมังวะลังอาหุนายังปะหุนายังสังฆเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสเปโรกาวุปัสสะเมนตุเตนัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคลังอัตติอุณัสสะวิจโยตัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตะอิตัตถายะตังตวงกันอายิเทวะเตปริวัจเจลจะตันเตอมนุสสิปะวะเกไยเคนะเกวิสิปุตติอากัลละมรณีนะวาสัพพัสสะมามัลลนะมุตโตนะเปตัวกาละมาริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขีสัทธาสุทธาสีลังสัมมาทายะธรรมังสุจริตังจะเรตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขีสัทธาลิขิตังจินติตังพุทธังคารนังวจนังคารุงปะเลสังเตสนังสุตวะตัสสะอายุปวัตติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทยะตุหังโพชฌงคปริยันตุนิมิตตังบทสักกัตตัวและนัตถิเมอธิอุณัสสะวิจโยมนอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ตลอดพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงมาปกป้องคุ้มครองรักษา
ยังตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมแม่นว่าได้ตะลงโลกาเปียทิโลกภัยไข้เจ็บอย่างนักอย่างหนาในสรีระร่างกายส่วนไหนส่วนใดก็ตามกินยุกกินยาก็บ่หายมารักษาก็บ่หายขอพลังบุญกุศลต่างๆพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์พระคาถาเหล่านี้จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นเพื่ออันตรธานสัวหายแม่ตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลใกล้ไปก็เฮือมีใจมาก็มีโจกปราศจากโจรภัยอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยโรคภัยอุปัตติภัยอย่าได้มาใกล้มาไกลสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาประตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นว่าญาติโยมทำการค้าการขายก็คือค้าแม่นขายหมันและก็จำเริญในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพลังกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะโอ้หันข่าวก็น่าตกใจเนาะแล้วเมืองไทยมาเจออย่างนี้ปานอะไรอย่างไรบอกว่าจะหายไปเป็นหลายร้อยหายไปหลายร้อยเป็นปันๆเสียหายอย่างนักมาเรียกว่าขึ้นขนาดยักษ์เลยฉะนั้นอย่าประมาทว่าบ้านเฮาเมืองเฮาเนี่ยเป็นอย่างนี่แหละเตรียมไว้ทำใจไว้นับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงนี้หนองตองบริเวณหนองตองไม่มีรายงานฝนตกมากแต่ว่ามีเวลาหนึ่งลงมิดมดก็เดี๋ยวก็หายแซบหายซอยแดดแผละแผละญาติโยมเฮาผ่านมา24ชั่วโมงตะมาก็ผ่านโยมก็ผ่านมาด้วยบุญต้องผ่านต่อไปถึง120ปีตะวันนี้ฉันเจ้าแล้วก็ไปที่โรงเรียนอ่างดงรัฐลาดอุปถัมภ์ไปเปิดงานอบรมจริยธรรมศีลธรรมแก่เด็กนักเรียนตะวันมีเด็กเข้ารับการอบรมอยู่ประมาณ800กว่าคนมีคณะสงฆ์มีทางเทศบาลแล้วก็มีทางองค์การส่วนจังหวัดเชียงใหม่เอ่ยการสนับสนุนนิมนต์ท่านสาธุเจ้าด้านในมาบรรยายอบรมแก่ละอ่อนแต่เด็กนักเรียนตอนเจ้าตอนบ่ายนั้นท่านพระใบดิกาสมศักดิ์นี่ก็มาจากอำเภอแม่ริมอาตมาภาพตะวาจะฉันเพลต้องรีบกลับเพราะว่าโยมอสมอำเภอนั้นมาแสดงมุทิตาสักการะที่วัดต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากต่ออสม.นำโดยท่านประธานศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็อีกวันหนึ่งที่โรงเรียนหางดงรัฐลาดอุปถัมภ์ก็จะมีท่านดนัยกับท่านบดีกาสมศักดิ์มาเป็นวิทยากรธรรมะแก่เยาวชนแก่เด็กนักเรียนประยกมาตรฐานด้านจิตใจให้สูงขึ้นสมาก็จะไปกล่าวปิดแต่วันนี้นี่เป็นวันศีลวันธรรมวันแห่งพุทธเจ้าก็จะมีการลงโบสถ์ฟังพระปาฏิโมกข์แล้วก็เทศนาธรรมวัดหนองตองนี้จะเทศก่อนตอนทุกศีลนะก่อนตอนทุกศีลหลังจากที่พระเนนนำใบพระสวดมนต์สวดกรรมฐานเจริญจิตภาวนาแล้วก็จะฟังเทศฟังธรรมกันแต่ตอนบ่ายโมงวันนี้ตุลุงจะไปปะญาติโยมวัดพระบาทตุ้งอ้อเนอร์อำเภอสันตะตองงานธรรมะสัญจรนะไปพบไปปะกันเนอร์เวลาบ่ายโมงที่วัดพระบาทตุ้งอ้ออำเภอสันตะตองเป็นวัดเก่าวัดแก่วัดหนึ่งนะนี่ก็จึงประกาศวันพุธนี้เอาปะกัน9โมงปลายที่วัดอยู่แลปะเป้าอำเภอแม่วางทานไปหาหลวงปู่ถ้าหลวงปู่มีชีวิตก็จะได้100ป
ีพอดีกูบาสันติปตลอดทุกเจ้าประเนนญาติยมเพิ่นก็จะทำบุญทานไปหากูบาวันพรุ่งนี้ปากทันที่วัดอยู่แลประเผาสถาสาธุชนจะมาก็พักผ่อนมาจนถึงตาบเวลาบัดเดี๋ยวนี้ของเงื่อโมเฮาทั้งหลายนั้นญาติยมได้มีจิตอันประกอบด้วยเมตตาธรรมและกรุณาธรรมเมตตากับกรุณาเนี่ยญาติโยมก็เป็นที่ข้องใจของหลายท่านหลายคนแต่ว่าทำสองข้อนี้เมตตาแท้ที่จริงก็คือการจริงจังจริงใจแยกออกจากกรุณาบ่ได้มีเมตตาที่ไหนต้องคู่กับกรุณากรุณาคือความสงสารปรารถนาที่จะช่วยให้เขาพ้นทุกข์อย่างใดก็ต้องหาหนทางช่วยตัวสงสารเนี่ยญาติโยมคือตัวเมตตาเอาสงสารใครเอาจะฮักคนนั้นโอ้สงสารพี่นั้นแต่อายนี้แต่ตุลุงตันแต่ตุลุงตนนั้นตนนี้แต่สงสารโยมเนาะนี่คือตัวเมตตาสงสารนี่นะคือตัวเมตตาเมื่อมีความสงสารแล้วเอ็นดูด้วยเมตตาธรรมเนี่ยด้วยความอักด้วยปันตาปาตนาดีก็จะมีความพยายามช่วยเหลือมีความพยายามจะช่วยเหลือเราจะช่วยมันอย่างใดดีฮะลองหาวิธีช่วยกันเนาะสงสารมันนะสงสารมันนะอินดูมันนะฮักมันนะนะเอาจิตญาจะได้ช่วยเหลือมันการที่มีความพยายามที่จะช่วยเหลือกันเนี่ยคือกรุณานะคือกรุณาฉะนั้นญาติโยมเมตตากับกรุณานี่เป็นธรรมะที่แยกออกกันได้แล้วก็เป็นบดไปคนละอย่างถ้าสงสารนั้นจัดเป็นเมตตาถ้ามีความพยายามช่วยเหลือคือกรุณาช่วยเหลือเขาพ้นทุกข์นะอันนี้ก็จึงขอฝากครับว่าออกไม่ออกญาติโยมทุกท่านลองนำไปคิดดูก็มีหลายท่านที่มาอู้มาจ่ามาสนทนาสำหรับงานของธรรมภาพวันที่6วันที่7กันยานี้อายุวัฒนมงคล80ปีนั้นวันที่6นี้ญาติโยมก็จะเป็นวันธรรมทักษิณานุปทานเนอะอุทิศเอ่อแก่บุรพาครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมที่ล้มหายตายจากไปที่มีพระคุณต่อพุทธศาสนาต่อวัดต่อวาต่อตนทุกเจ้าวันที่7นั้นตอนเจ้าเปลี่ยนเวลาละ7โมงตรงจะได้นิมนต์ทุกเจ้ามาสวดพุทธมนต์บังสกุลเป็นแล้วก็สวดกำเนิดเกิดใหม่เปลี่ยนชื่อเล็กน้อยใส่ผ้าใหม่ผ้าไตรใหม่นี่นะจะเสาะอาผ้าไตรใหม่สี่กักอ่อนสักชุดกับไก่แล้วก็เปลี่ยนผ้าแล้วจะสืบโอราชตาโดยพระมหาเถระนิมนต์มาวันนั้นประมาณ149รูป49องค์ด้วยกันวันที่6นั้นประมาณ100วันที่7นั้น149ตนด้วยกันเมื่อพระสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์สืบชะตาจบกล่าวคำถวายวัตถุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีต่อจากนั้นก็จะได้ทำวิธีหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดินะมหาจักรพรรดิพระนาคปกเพราะตุเจ้าตัวนี้เกิดวันเสาร์คุณแม่ปองจันทร์ลูกจิตสุขสวัสดิ์พร้อมกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมครอบครัวเป็นเจ้าสถาเป็นเจ้าภาพแต่ว่าใครจะร่วมก็ได้เพราะจะมีตองเอื้อปุจจาอัน
นี้หลังจากเสร็จแล้วเอาก็จะมีการถวายอาหารมื้อเพ็ญตบาท่านพระครูกิตติมาร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารสองโต๊ะนโมทนาเนอร์ผู้มอสมอก็ร่วมเป็นเจ้าภาพปัจจัยทยทานตุลุงต้องขอขอบใจเป็นอย่างมากไว้ณโอกาสนี้ตัวจิ้มศรัทธาสาธุชนงานทุกอย่างนั้นอยู่ที่ใจงานทุกอย่างนั้นจะสำเร็จไปได้อยู่ที่ใจอยู่ที่ความร่วมจิตร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ทุกอย่างนั้นจะนักหนาป้าป้านจะยากจะยุ่งอย่างไรมันจึงสำเร็จผลไปด้วยดีโยมจะไปท้อแท้ต่อชีวิตเนอทำไปเตอะทำไปเตอะตามอัตภาพฐานะของตัวเองแอมแนมว่าเอาทำนะแอมแนมว่าเอาทำถ้าเอาบัตรทำนั้นมันจะมาเกิดผลอย่างเงื่อเอาเอาละวันนี้ฝากไปแค่นี้อายุวันโอสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี52106475 01สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดินาคปรกเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแบบล้านนาเจริญอายุวัฒนมงคล80ปีพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองได้มีการจัดกิจกรรม2วัน6กันยายนพิธีทักษิณานุปทานและวันที่7กันยายน2569ช่วงเช้า 9:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรสืบชะตาฉันพระตาหารเพลตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ณวิหารวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษย์คณะศรัทธาของพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าอาวาสวัดหนองตองคณะศรัทธาและศิษยานุศิษย์ทุกหลังคาเรือนขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทานเป็นเจ้าภาพในงานสืบชะตาในคราวครั้งนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมทำบุญได้ที่0819503471ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอท่านร่วมงานบุญในพิธี6และ7กันยายนพุทธศักราช2569ณวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

จิตมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราจิตเป็นหลักให้กับกายกายต้องอาศัยจิตจิตต้องอาศัยกายจึงเกิดคำว่าธรรมจิตนั้นมีความสำคัญเหนือกว่าวัตถุสิ่งของใดๆเหนือกว่าสามีภรรยาลูกของตนเองเหนือกว่าพ่อแม่ของตนเองจิตนั้นมีความสำคัญบุคคลที่มีปัญญาจึงเห็นจิตสำคัญกว่าพ่อแม่ตนเองจิตไหนที่มีธรรมจิตนั้นก็จะให้พ่อแม่สำคัญถ้าจิตไหนไม่มีธรรมจิตนั้นก็ไม่ให้ความสำคัญพ่อแม่ตนเองจิตที่มีธรรมก็จะนำมาซึ่งความสงบสุขให้กับชีวิตของเราจิตที่มีธรรมก็จะนำมาซึ่งความเข้าถึงแห่งธรรมทั้งปวงถ้าจิตมีธรรมแล้วมันจะเข้าถึงธรรมมันก็จะแสวงหาธรรมธรรมเท่านั้นที่จิตมันต้องการและปรารถนาทุกลมหายใจพ่อแม่มีธรรมพ่อแม่ก็จะเลี้ยงลูกได้อย่างเป็นอย่างดีลูกคนไหนมีธรรมก็จะเลี้ยงพ่อแม่ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายธรรมกับจิตจิตกับธรรมก็อยู่เกิดจากที่เดียวกันเกิดจากสิ่งเดียวกันเรียกว่ากายจิตธรรมเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละเกิดที่เดียวกันเจอเกิดจากสิ่งเดียวกันนะมันเกิดในที่เดียวกันหมดนะไม่มีกายไม่มีจิตไม่มีจิตไม่มีกายทั้งกายทั้งจิตไม่มีก็ไม่มีธรรมเราจะเห็นว่าทั้งกายทั้งจิตมันอยู่ที่เดียวกันหมดเราจะเห็นสิ่งไหนสำคัญกว่ากันเราจะเห็นสิ่งไหนมีความสำคัญกว่ากันเราจะต้องพิจารณาดังลูกที่มีธรรมลูกก็จะเห็นความสำคัญของพ่อแม่ลูกนั้นจะกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ลูกที่มีธรรมนี่คือเป็นหลักการของธรรมะลูกคนไหนที่มีธรรมก็จะเป็นผู้สละทุกอย่างให้กับพ่อกับแม่สละทุกอย่างให้กับพ่อกับแม่ลูกที่มีธรรมก็จะนำเอาความสุขมามอบให้พ่อให้แม่ลูกที่มีธรรมก็จะสร้างความสุขให้กับพ่อกับแม่ตรงกันข้ามลูกไม่มีธรรมนำความทุกข์มาให้พ่อให้แม่นำปัญหาให้กับพ่อกับแม่ลูกที่ไม่มีธรรมะก็จะนำแต่สารพัดปัญหาให้พ่อแม่ตนเองแต่พวกเราทั้งหลายพิจารณาดูลูกคนไหนที่ไม่มีธรรมะเนี่ยก็จะสร้างภาระสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจไม่สบายใจลูกที่ไม่มีธรรมก็คงเปรียบเสมือนแมลงวันรบกวนพ่อแม่เห็นไหมเหมือนแมลงวันเนี่ยพวกเราทั้งหลายเหมือนยุงที่มารบกวนเรานั่นแหละเป็นเช่นนั้นแต่เราจะสังเกตพิจารณาว่าการที่พ่อลูกไม่มีธรรมะจะรบกวนใจพ่อแม่สร้างภาระปัญหาให้แม่ยืมเงินแม่ขอเงินแม่ใช้ตลอดเวลาลูกที่ไม่มีธรรมะตรงกันข้ามลูกที่มีธรรมะนั้นจะหาเงินให้พ่อแม่ใช้หาเงินให้พ่อแม่เก็บก็มีสติรู้สึกตัวจะทำให้พ่อแม่นั้นมีความสุขอยู่ตลอดเวลานี่คือลูกที่มีธรรมะธรรมะก็อยู่ที่จิตจิตที่มีธรรมะก็จะเป็นเช่นนี้จิตที่มีธรรมะลูกที่มีธรรมะก็จะเอาแม่เ
ียบเสมือนพระพุทธเจ้าเอาแม่เปรียบเสมือนพระธรรมดูแลอย่างดีปฏิบัติอย่างดีแต่พวกเราทั้งหลายลูกที่ไม่มีธรรมะจิตที่ไม่มีธรรมะก็จะเห็นแม่เป็นศัตรูของลูกเห็นแม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นแม่เห็นแม่เป็นภาระของลูกมันก็มีลูกอีกจำนวนมากเห็นว่าแม่เป็นภาระเป็นปัญหาให้กับลูกแต่พวกเราต้องพิจารณาจิตที่มีธรรมะนั้นลูกที่มีธรรมะจิตที่มีธรรมะลูกที่มีธรรมะก็จะให้ความสำคัญพ่อแม่ตนเองผู้มีพระคุณต่อชีวิตตนเองเป็นหลักลูกคนไหนไม่มีธรรมะไม่แคร์ความรู้สึกของพ่อของแม่ไม่สนใจพ่อและแม่พ่อแม่ไม่มีค่าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่กว่าพ่อแม่เข้าใจเช่นนั้นในพวกเราทั้งหลายพิจารณาดูเราต้องพิจารณาดูลูกที่ไม่มีธรรมะเนี่ยจะเป็นลูกอกตัญญูเป็นลูกอกตัญญูไม่รู้จักกำเนิดของตัวเองว่าตัวเองกำเนิดมาจากไหนลูกที่ไม่มีธรรมะก็หลงตัวเองว่าตัวเองนี่มีความสามารถเก่งกว่าพ่อเก่งกว่าแม่เก่งกว่าพ่อแม่เก่งกว่าครูบาอาจารย์ของตนเองที่ให้กำเนิดชีวิตตัวเองมาก็จะคิดอย่างนั้นแบบนั้นจะถามแต่คนอื่นไม่เคยถามพ่อแม่ตนเองคิดว่าพ่อแม่ตัวเองนั้นไม่ฉลาดคิดว่าพ่อแม่ตัวเองนั้นมีรู้เรื่องคิดว่าพ่อแม่ตัวเองนั้นมันโง่นี่แหละลูกก็มีลูกที่มีธรรมลูกที่ไม่มีธรรมะก็จะคิดแบบนี้คิดว่าคนอื่นฉลาดปาดเปลืองดีกว่าพ่อแม่ตัวเองคิดว่าคนอื่นนั้นรู้ธรรมะมากกว่าพ่อแม่ตนเองนี่คือเข้าใจแบบนี้แต่พวกเราทั้งหลายจิตที่มีธรรมะมันจะเข้าใจความเป็นจริงเอาความเป็นจริงเป็นที่ตั้งจิตที่มีธรรมะจิตนั้นจะปราศจากอคติ4จิตนั้นจะไม่มีอคติ4จิตนั้นจะบริสุทธิ์จิตนั้นจะมีเมตตาตลอดเวลาจิตนั้นเป็นจิตที่มีเมตตาปรารถนาดีสำหรับคนทุกคนแล้วก็ปรารถนาดีให้กับคนทุกคนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขเป็นผู้สละทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพ่อแม่ตนเองให้กับครอบครัวตนเองกับบุคคลรอบๆข้างตัวเองอันไหนให้ได้ก็ให้ช่วยได้ก็ช่วยนั่นแหละคือคุณสมบัติของคนที่มีธรรมะจะเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับคนจิตของคนที่มีธรรมะจะไม่บอกไม่ขอสิ่งใดๆจากบุคคลอื่นๆจะมีแต่คนเอาของมาให้คนที่ไม่มีธรรมะนี่ขอแล้วขออีกบอกแล้วบอกอีกเหมือนคนที่ไม่มีธรรมะขอแล้วขออีกจากคนรอบข้างบ้านขอคนนั้นขอคนนี้นั่นแหละไม่มีธรรมะมันจึงไม่มีกินไม่มีเก็บคนที่มีธรรมะก็คือมีกินมีเก็บมีกินมีเก็บเหลือกินเหลือเก็บนั่นคือคนที่มีธรรมะแต่พวกเราต้องพิจารณาคือธรรมะนั้นมันจะบังคับเลยบังคับให้เราคิดดีพูดดีทำดีนั่นคือธรรมะถ้าเราไม่มีธรรมะก็คือเราจะคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วทำชั่วนี่แหละพวกเราทั้งหลายคนที่มีธรรมะก็หมายถึงสติธรรมะก็หมายถึงปัญญานี่แหละพวกเราทั้งหลายลูกที่มีสติลูกที่มีปัญญาก็จะเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราอบรมสั่งสอนเรามานั้นเป็นอย่างดีพวกเราต้องพิจารณาพวกเราต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาว่าจิตนั้นมันสำคัญถ้าจิตมีธรรมมันก็จะเห็นบุคคลที่ให้กำเนิดชีวิตเราบุคคลที่ให้ความสำคัญต่อชีวิตเราผู้มีพระคุณต่อชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างดีดังลูกจำนวนมากไม่เลี้ยงพ่อไม่เลี้ยงแม่ถึงเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่เท่ากับพ่อแม่เลี้ยงเราถ้าพ่อแม่เป็นการลงทุนเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงลูกเลยพ่อแม่ขาดทุนแทบทุกคน
ถ้าลูกทุกคนเนี่ยได้กำไรหมดจากพ่อจากแม่แต่พ่อแม่ขาดทุนเราจะเห็นว่าเพราะคนที่มีธรรมะจึงสละเป็นผู้ที่เสียสละยิ่งใหญ่ขาดทุนก็ยอมได้กำไรก็ดีใจส่วนมากพ่อแม่เลี้ยงลูกขาดทุนหมดขาดทุนหมายความว่าพ่อแม่พ่อลูกไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่เท่ากับพ่อแม่เลี้ยงลูกนี่แหละธรรมะที่มันมีอยู่มันก็จะสร้างจิตสำนึกถ้าไม่มีธรรมะมันก็ไม่มีจิตสำนึกเราพิจารณาดูว่าธรรมะของพุทธเจ้ามันว่าด้วยเรื่องการจัดการบริหารชีวิตทั้งหมดมันไม่ได้บอกให้เราไปนิพพานไม่ได้บอกให้เราไปสวรรค์มันบอกให้เราอยู่กับความเป็นจริงของปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันอยู่กับกายอยู่กับจิตปัจจุบันปัจจุบันเรียกว่าอยู่กับกายอยู่กับจิตปัจจุบันนี่สำคัญแต่พวกเราพิจารณาอยู่ตลอดเวลาบุคคลที่ไม่มีธรรมะคือไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยก็เหมือนคนที่อยู่ติดคุกเหมือนคนติดคุกนะคนที่ขาดสติขาดปัญญาไม่มีธรรมะไม่แตกต่างจากคนติดคุกเรียกว่าจิตไม่อิสระทำอะไรก็ไม่ได้พูดได้แต่ทำไม่ได้พูดเป็นตูเป็นตาได้หมดแต่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเหมือนคนติดคุกแต่พวกเราทั้งหลายคนที่มีธรรมะคนที่มีสติคนที่มีปัญญาเหมือนคนอยู่นอกคุกอิสระเสรีไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้เรียกว่าอิสระเสรีทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ง่ายทำอะไรก็สะดวกแต่พวกเราต้องพิจารณาชีวิตของคนทุกๆคนอยู่ที่จิตเกิดมาแล้วไม่ได้ฝึกจิตเนี่ยอันนี้คือสำคัญเกิดมาแล้วไม่ได้ฝึกจิตมันก็จะเป็นคนพาลคนเกเรไม่คนที่ไม่ได้ฝึกจิตก็กลายเป็นคนที่ไม่มีความอดทนเป็นคนที่มีวิริยะไม่มีวิริยะภาคเพียรเป็นคนที่ไม่ละอายต่อความดีความไม่ดีไม่ละอายต่อบาปความทำไม่ดีก็ไม่รู้ทำดีก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีดีก็ไม่มีค่าไม่ดีก็ไม่มีค่าในพวกเราทั้งหลายผู้ที่ฝึกฝนจิตนั้นจะเป็นผู้รู้จิตนั้นเป็นจิตของผู้รู้รู้ว่าอันนี้เป็นของเย็นอันนี้เป็นของร้อนมันก็รู้อันนี้เป็นของหอมอันนี้เป็นของเหม็นมันก็รู้รู้แล้วมันก็อยู่ห่างๆมันจะไม่อยู่ใกล้ของที่มันร้อนมันจะไม่อยู่ใกล้ของที่มันเหม็นลูกที่มีสติก็จะรู้อย่างนี้คำว่ารู้ก็จะรู้อย่างนี้เพื่อนไม่ดีก็จะไม่คบในพวกเราทั้งหลายเพื่อนที่ดีก็จะคบนี่แหละคือคนเราที่มีสติอะไรก็สู้ทำไม่ได้ทำนี่มีความสำคัญที่สุดตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนได้มีความสำคัญมากตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนมันเป็นหัวใจของธรรมมันเป็นแก่นของธรรมดังพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมได้เห็นธรรมเข้าถึงธรรมเอาธรรมไปประกาศให้กับบุคคลต่างๆก็เพราะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเราจะเห็นพระพุทธเจ้าเริ่มต้นด้วยการบำเพ็ญตนได้ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นคนที่มีธรรมะจะไม่พึ่งพาสิ่งอื่นๆไม่อาศัยสิ่งอื่นๆนะพวกเราต้องพิจารณาว่าคนที่มีธรรมะก็จะเห็นความสำคัญของธรรมเป็นหลักนะเห็นธรรมเป็นหลักธรรมก็คือความอดทนอดทนอย่าใช้ความอดทนเป็นทุนใช้ความอดทนเป็นต้นทุนนะพวกเราต้องพิจารณาแบบนี้คนที่ไม่มีคนที่ไม่ได้ฝึกจิตอบรมจิตก็จะขอเขาลักเล็กขโมยน้อยหยิบฉวยโอกาสเอาของคนอื่นเนี่ยลักเล็กขโมยน้อยฉวยโอกาสเอาของคนอื่นเนี่ยเป็นประจำประจำ
แต่พวกเราต้องพิจารณาว่าธรรมะของพุทธเจ้ามันเป็นเราจะเป็นคนก็อยู่ที่จิตเราจะเป็นโจรก็อยู่ที่จิตไหนพวกเราพิจารณาดูโจรก็เพราะมันขาดสติมันถึงเป็นโจรถ้ามันสติมันจะเป็นคนแต่ถ้ามีสติมันก็จะเป็นคนถ้าขาดสติก็มันก็เป็นโจรมันก็เห็นชัดเจนว่ามันเป็นเช่นนี้ไหนพวกเราทั้งหลายต้องมีสติเราต้องใช้สติเป็นหลักสตินั้นก็มีความสำคัญมีความสำคัญกับจิตจิตก็มีความสำคัญต่อสติเหมือนดังแม่ไม่มีลูกลูกไม่มีแม่แล้วไม่มีแม่แล้วแม่ก็ต้องมีลูกเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีสติลูกที่มีธรรมะก็เสียสละทุกอย่างให้กับพ่อแม่ตนเองตลอดเวลาเห็นต้องให้ความสำคัญพ่อแม่ตนเองดังลูกตนเองคิดว่าแม่คือลูกนั่นแหละถ้าลูกคนไหนที่มีธรรมะเข้าถึงธรรมะจะบอกเลยว่าแม่คือลูกของเราดังแม่รักลูกเราฉันใดน่ะเราก็รักแม่เคารพแม่เหมือนเรารักลูกของเรานั่นแหละคือธรรมะที่แท้จริงเป็นอย่างนั้นมีธรรมะคือครึ่งกลางๆเห็นความสำคัญพ่อแม่ตนเองน้อยกว่าลูกตนเองเห็นลูกตัวเองสำคัญกว่าพ่อแม่ตนเองนี่คือคนที่มีธรรมะครึ่งกลางๆแต่คนที่มีธรรมะสุดๆแล้วจะเห็นแม่เป็นลูกจะดูแลแม่เหมือนลูกให้อุปถัมภ์ดูแลแม่ลูกแม่อย่างดีโดยเฉพาะแม่ที่มีธรรมะลูกควรส่งเสริมสนับสนุนลูกพ่อแม่ไม่มีธรรมะก็ไม่ควรส่งเสริมสนับสนุนแม่กินเหล้าแม่ดื่มเหล้าแม่ติดยาในขอเงินลูกไปซื้อยากินดื่มเหล้ากินไม่ถูกนี่เรียกว่าไปส่งเสริมลูกไปส่งเสริมพ่อแม่ทำลายพ่อแม่ทางอ้อมเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีสติถ้าเรามีธรรมะแล้วเราก็จะแยกแยะออกจิตมันมีสติจิตมันมีปัญญามันก็แยกแยะออกว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีจิตที่มีธรรมะมันจะแยกมันไม่ต้องบอกมันจะรู้โดยธรรมชาติเหมือนเราเอาน้ำมันพืชน้ำมันที่เราไปทำอาหารเนี่ยเทใส่แก้วน้ำเนี่ยน้ำกับน้ำมันมันต่างกันเราเทน้ำมันใส่แล้วก็เทน้ำมันใส่เนี่ยเราเขย่าน้ำในขวดที่เราดื่มเนี่ยน้ำมันครึ่งหนึ่งน้ำดื่มครึ่งหนึ่งเราเอาน้ำไปเทดิน้ำมันไปเทดิมันจะขยาวน้ำมันจะอยู่ข้างบนเนี่ยพวกเราทั้งหลายน้ำมันจะอยู่ข้างบนมันไม่สามารถผสมกันได้สิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นธรรมก็เช่นนั่นแหละมันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้มันแยกอยู่ร่วมกันได้แต่มันไม่ยึดบ้านถือบ้านมันรู้กันเนี่ยมันไม่ยึดบ้านถือบ้านต่อกันเหมือนน้ำมันกับน้ำน่ะมันแยกออกโดยอัตโนมัติจิตที่มีธรรมะมันก็จะรู้ว่าสิ่งนี้ดีโดยอัตโนมัติสิ่งนี้ไม่ดีโดยอัตโนมัติแต่มันเป็นเช่นนี้ของมันแต่พวกเราก็ต้องเข้าใจความจริงที่มันมีอยู่บนโลกใบนี้เราฝึกจิตเนี่ยกับเราไม่ฝึกจิตมันก็อีกอย่างนะมันคนละอย่างนะพวกเราฝึกจิตมันก็เป็นจิตผู้รู้เราไม่ฝึกจิตมันก็เป็นจิตของผู้ไม่รู้เราเจ็บผู้ไม่รู้เหมือนคนตาบอดผู้ไม่รู้ก็เหมือนคนที่พิการทำอะไรก็ช้าไปหมดเห็นไหมคนที่ตาบอดมองอะไรไม่เห็นก็ช้าไปหมดนั่นแหละคือผู้ไม่รู้ถ้าเป็นผู้รู้มันก็ทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวในพวกเราต้องมาฝึกจิตการฝึกจิตก็คือสร้างความอดทนให้กับตัวเองการฝึกจิตคือสร้างวิริยะภาคเพียรให้กับตนเองเมื่อกายเรามีความอดทนจิตเรามีวิริยะภาคเพียรแล้วมันจะเกิดคำว่าสำเร็จมันเกิดขึ้นตรงนี้แหละพวกเราไหนสำเร็จมันเกิดขึ้นที่จิตของเราโดยเราก็ใช้ความอดทนเป็นหลักไหนถ้าเรามีความอดทนเราก็จะอยู่กับตรงนี้ได้อดทนต่อสภาพอารมณ์ของตนเองเนี่ยเราจะไม่ตอบสนองอารมณ์ของตนเอง
แล้วเราจะไม่ตอบสนองอารมณ์เราจะหยุดยั้งอารมณ์เราโดยมีสติและความอดทนความอดทนก็เปรียบเสมือนเบรกของรถนั่นแหละพวกเราทั้งหลายในความอดทนเปรียบเสมือนเบรกของรถรถทุกคันจะมีเบรกในพวกเราทั้งหลายชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเหมือนรถนั่นแหละถ้าเรามีสติมันก็จะเบรกได้เบรกอารมณ์เบรกความรู้สึกแยกแยะอารมณ์ความรู้สึกได้เราจะต้องพิจารณาไม่มีอะไรดีเท่ากับจิตจิตนั้นต้องฝึกจิตฝึกฝนจิตนั้นอบรมจิตนั้นจะมีค่าดังอัญญมณีจิตนั้นจะเกิดประโยชน์เป็นประโยชน์ดังสารพัดเครื่องมือจิตที่ฝึกฝนได้เป็นสารพัดเครื่องมือเมื่อเรามีธรรมแล้วจะใช้จิตให้เป็นประโยชน์จิตที่มีธรรมก็จะใช้ร่างกายเราให้เกิดประโยชน์จิตที่มีธรรมะจะใช้อวัยวะทุกส่วนของเราเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ดังเราเดินจงกรมจะใช้เท้าขวาเท้าซ้ายให้เป็นประโยชน์ต่อการเดินจงกรมเราจะใช้มือขวามือซ้ายให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เรียกว่าคนที่มีธรรมะจะใช้อวัยวะของตนให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดตรงกันข้ามคนที่ไม่มีธรรมะใช้อวัยวะของตนไปทำลายคนอื่นนำความเสียหายกับบุคคลอื่นชกต่อยตีกันลักเล็กขโมยน้อยไปทำสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหมดในพวกเราทั้งหลายคนที่มีธรรมะก็จะใช้อวัยวะของตนเองเห็นอวัยวะตัวเองได้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ใช้เราใช้ร่างกายของเราเดินจงกรมใช้ร่างกายของเรานั่งสมาธินี่แหละเป็นการบำเพ็ญเพียรทำความดีชนิดหนึ่งในดังพระพุทธเจ้าก็ใช้ร่างกายใช้อวัยวะทุกส่วนไปแสวงหาธรรมนะเราจะพิจารณาธรรมกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันก็อยู่ตรงไหนอยู่ที่เดียวกันทั้งหมดกายทั้งกายเวทนาจิตมันก็อยู่ในตัวเดียวกันหมดเรียกว่ามะนาวลูกเดียวกันนั่นแหละมันก็เกิดจากต้นเดียวกันแต่มันอยู่ที่เดียวกันหมดเราไม่สามารถแยกได้อันนี้เป็นลูกอันนี้เป็นใบอันนี้เป็นต้นนี่เป็นรากนี่เป็นกิ่งนี่เราไม่สามารถแยกตรงนั้นได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดเขาว่ามะนาวหนึ่งลูกมันก็ต้องประกอบไปด้วยใบถ้าต้นไม้มะนาวไม่มีใบจะมีลูกมะนาวได้อย่างไรเราก็พิจารณาอย่างนี้ถ้าไม่มีต้นจะมีลูกมะนาวไหมต้นไม่มีใบมันจะเป็นลูกมะนาวได้ไหมนี่เราต้องพิจารณาให้ครบเราจะไปเห็นถ้าเราไม่มีเราขาดปัญญาจิตเราไม่ละเอียดเราก็จะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราไม่เห็นครบดังพระพุทธเจ้าบอก

0: station are.
1: เป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกัน

0: ะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
2: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
3: Mass FM
2: ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ

0: ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
1: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
0: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
1: Mass AFM เชื่อมั่นในความดี
2: เชื่อมั่นในความดี
1: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
0: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่พูดให้คนแตกแยกแต่ต้องพูดเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน
1: ทำดี
0: ด้วยการไม่พูดให้คนแตกแยกแต่ต้องพูดเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีความสมัครสมานสามัคคีกันเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass AFM เชื่อมั่นในความดีพระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
0: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
1: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
0: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
1: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติ

0: มี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

0: ชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
1: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องมิคาโปตกะชาดกหรือเทวดากับฤาษีเรื่องมีอยู่ว่าชายผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในนครพาราณสีแคว้นกาสีเกิดความเบื่อหน่ายชีวิตทางโลกจึงตัดสินใจออกบวชเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์กินผักผลไม้ในป่าเป็นอาหารวันหนึ่งพระฤาษีเห็นลูกเนื้อตัวหนึ่งมาหากินอยู่ข้างๆอาสมมีลักษณะงามนึกอยากเลี้ยงลูกเนื้อจึงนำลูกเนื้อมาเลี้ยงไว้ต่อมาลูกเนื้อได้ตายลงไปเพราะกินหญ้ามากทำให้อาหารไม่ย่อยพระฤาษีเศร้าโศกเสียใจมากคร่ำครวญอยู่ว่าลูกของเราตายแล้วอยู่ตลอดเวลาเทวดาผู้มาตรวจดูโลกมนุษย์เห็นฤาษีประพฤติไม่เหมาะกับการเป็นนักบวชจึงคิดจะสั่งสอนและเตือนสติพระฤาษีเสด็จมากลางอากาศทรงตรัสว่าการที่มาโศกเศร้าเสียใจกับสัตว์ที่ตายไปแล้วนั้นไม่ใช่สิ่งที่นักบวชทำกันหรอกนะฤาษีกล่าวตอบว่าเราอยู่ด้วยกันมานานยากที่จะหักห้ามใจเทวดาจึงกล่าวแย้งว่าแต่การร้องไห้คร่ำครวญมันไม่ได้ประโยชน์อะไรจงหยุดร้องเสียเถิดถ้าตายไปแล้วฟื้นกลับคืนได้เพราะการร้องไห้เราจะเรียกประชุมเทวดามาร้องไห้กับญาติมิตรที่ตายไปเหล่านั้นให้ฟื้นกลับมาเจอกันใหม่ฤาษีฟังแล้วได้สติกลับมาเหมือนเดิมและกล่าวชมเทวดาที่ช่วยตักเตือนตนให้ได้สติธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรควรสงสารตัวเองที่ยังมีชีวิตอยู่เถิดดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าบุคคลจะเศร้าโศกถึงคนที่ไม่มีอยู่แก่ตนหรือผู้ที่ตายไปแล้วไซก็ควรจะเศร้าโศกถึงตนเองซึ่งตกอยู่ในอำนาจของพญามัจจุราชตลอดเวลา

ไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ

0: และน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
1: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์

เทวดากราบทูลถามว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากผู้หวังความสวัสดีได้พากันขบคิดถึงมงคลอันเป็นเหตุให้ถึงความเจริญทั้งหลายขอพระองค์ตรัสบอกมงคลอันสูงสุดด้วยเถิดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า

0: การไม่คบคนพาลทั้งหลาย1การคบแต่ผู้รู้บัณฑิตทั้งหลาย1การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
1: ปฏิรูปเทสวะโสจาปุเพจกตปุญญาตาอัตตสัมมาปณิธิจาเอตัมมังคลมุตตมัง
0: การอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี1ความเป็นผู้ทำความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น1การตั้งตนไว้โดยชอบธรรม1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงสุดมาสู่ชีวิต

0: ตมัง
1: ได้ศึกษาหลักธรรมมามากหนึ่งประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตได้ดีหนึ่งการฝึกฝนอบรมจิตใจในการกำจัดกิเลสหนึ่งการพูดแต่วาจาที่ดีหนึ่งสี่ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต

การอุปถัมภ์บำรุงบิดามารดา1การสงเคราะห์ลูก1การสงเคราะห์ภรรยา1ความเป็นผู้ทำงานไม่ข้างค้าง1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต

0: การให้ทาน1การประพฤติธรรม1การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย1การทำงานไม่มีโทษทุจริต1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
1: อารติวิรติปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะธัมเมสุเอตัมมังคลมุตตมัง
0: การงดเว้นจากความชั่ว1การละเว้นจากสิ่งเสพติดมึนเมา1ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต

0: มัง
1: การมีสัมมาคารวะ1การอ่อนน้อมถ่อมตัว1มีความสันโดษ1มีความกตัญญู1การฟังธรรมตามกาลเวลา1 5ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
0: ขันติจะโสวาจะสตาสมณานันจะทัสสนังกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคลมุตตมัง
1: มีความอดทน1เป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยน1การได้พบเห็นสมณะคือผู้สงบระงับ1การสนทนาธรรมตามเวลาอันควร1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต

ความเพียรเผากิเลส1การประพฤติพรหมจรรย์1การเห็นอริยสัจ4 1การรู้แจ้งเห็นจริงพระนิพพาน1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต

จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8 1จิตไม่เศร้าโศก1จิตไม่มีกิเลสทุลี1จิตเกษมสุข1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต

0: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเกิดและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่สอนว่าหมู่สัตว์นี้ประกอบด้วยมานะถือตัวมีมานะเป็นเครื่องร้อยรัดถูกมานะมัดไว้ทำความแข่งดีเพราะทิฏฐิคือความเห็นผิดย่อมล่วงสงสารไปไม่ได้ผู้ใดไม่มีกังวลว่านี้ของเรานี้ของผู้อื่นผู้นั้นเมื่อไม่ถือว่าเป็นของเราจึงไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มีดังนี้คุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังสัจจะในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงเมตตาประกาศสั่งสอนธรรมนั้นแก่ชาวโลกจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญายะปริสุทชันติ
3: สาธุ
2: วันนี้วันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2555ที่อุโบสถพุทธชยันตีอารามภิกษุณีนิโรธารามวันนี้เป็นวันที่อุบาสกอุบาสิกาได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อฟังพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้น้อมนำอัญเชิญพระพุทธพจน์มาเป็นบทต้นว่าบุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพระบาลีว่าปัญญายะปริสุทธิ์ชันติเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราได้ตั้งใจฟังความรู้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนมาเป็นเวลา 2,600 ปีแล้วนะคะปัญญาหมายถึงความรู้ชัดหรือรู้หมดหรือรู้ทั่วรู้ชัดรู้ทั่วรู้หมดนี่คือความหมายของปัญญาวันนี้เราจะรู้เรื่องอะไรดีนะเราถึงจะพ้นจากทุกข์กันสักทีวันนี้อาจารย์จะได้นำเอาเรื่องรากเหง้าของความทุกข์พวกเราช่วยเปิดเรื่องโลภะโทสะโมหะ
4: หน้า21นะคะ
2: อย่างพวกเราฟังนิดนึงพระอรหันต์เนี่ยมีหลายแบบนะพระอรหันต์ที่มีความสามารถสูงมากก็จะได้จตุปฏิสัมภิทาคือเป็นพระอรหันต์ที่มีความเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติอันเลิศมากเลยอีกแบบนึงมีความสามารถรองลงมาก็คือพระอรหันต์ที่บรรลุอภิญญาหกก็เรียกชละภิญโญมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากมายนะฮะหูทิพตาทิพหายตัวได้อะไรเงี้ยนะเยอะแยะไปหมดแล้วก็เป็นพระอรหันต์ด้วยประเภทที่สามนี่ก็เรียกว่าเตวิชโชคือมีความรู้สามอย่างวิชาสามแล้วก็อันที่สี่ซึ่งมีความสามารถน้อยมากนี่ก็เขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกสุขวิปัสสโกนี่หมายถึงพระอรหันต์ที่มีปัญญาเห็นแจ้งอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็สิ้นกิเลสอาสวะแต่ไม่มีฤทธิ์เลย นะก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันก็เรียกว่ามีปัญญาเห็นแจ้งว่าชีวิตเนี่ยมันอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเลยเนี่ยแล้วก็บรรลุอรหันต์ไปนะทีนี้ตัวปัญญาที่เกิดเนี่ยเขาเรียกเป็นปัญญาวิมุตคือมีปัญญาแล้วก็หลุดพ้นจากกิเลสไปเลยทีนี้ปัญญานี้เกิดจากอะไรตั้งใจฟังนะปัญญานี้เกิดจากการฟังข้อมูลเข้าไปแล้วก็เอาความรู้นั้นนะเข้าไปในใจได้ถ้าใครก็ตามฟังเสร็จแล้วมันเข้าไปในใจ แล้วมันก็เห็นเหมือนที่พุทธเจ้าเห็นเลยเนี่ยพอเห็นอย่างนั้นเสร็จเนี่ยเขาก็หลุดพ้นเลยนะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาหาเงินมาเยอะมากเลยเรียกว่าได้หลายล้านมากเลยซื้อรถอย่างแพงซื้อบ้านอย่างแพงอะไรไว้เตรียมตัวอายุ57ปีเตรียมจะพักผ่อนให้สบายลูกก็ดีเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นนักธุรกิจเงินหูเยอะน้องๆก็เป็นด็อกเตอร์กันมีปริญญาหลายใบทำงานระดับประเทศอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงคนนี้ฮะมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็ปึ๊กเลยคือเหมือนเขาบอกว่าเหมือนออกจากที่มืดมาสู่ความสว่างเขาก็ละทิ้งสมบัติทั้งหมดเลยออกมาบวชไม่มีอะไรเลยจากที่หามาแทบตายนะแสดงว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเข้าไปในใจของคนรู้จริงเนี่ยเขาละได้หมดจริงๆแต่มันก็มีคนบางประเภทที่ฟังแล้วเข้าใจแต่ทำบ่ได้ยังไงนึกออกไหมซึ่งคนอย่างนี้ก็มีเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็สะสมไปวันหนึ่งมันก็อาจจะทำได้ใช่ไหมคะแต่พูดให้ฟังว่าการฟังธรรมเนี่ยสำหรับบางคนเขาก็ได้รับประโยชน์จากคำสอนพุทธเจ้าแบบสุดๆเลยอย่างเงี้ยนะฮะคือเขาพอเขาออกบวชเสร็จเขามีความสุขมากนะออกบวชเสร็จเขามีความสุขเขาบอกว่าจากที่มันมีอะไรมากมายผู้หญิงคนนี้เป็นคนขี้โกรธขี้รำคาญแล้วก็เวลาโกรธก็ปึ้งปั้งออกไปทำงานระดับใหญ่เป็นระดับผู้จัดการบริษัทใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีความเป็นอยู่สะดวกสบายหรูหราตอนเช้าทานข้าวเชียงใหม่ตอนกลางวันทานข้าวกรุงเทพตอนเย็นทานข้าวภูเก็ตอย่างเงี้ยนะคือชีวิตเขาก็จะแบบเอนจอยเหลือเกินเนี่ยแล้วก็เป็นคนทำงานเก่งลูกก็ดีทุกคนเรียนหนังสือเกรด4ตลอดอย่างเงี้ยลูกก็ดีชีวิตเพอร์เฟกต์หมดแต่พอเขาพบธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเขาเหมือนพบเพชรเลยอย่างเงี้ยนะเว้ยเขาบอกว่าชีวิตที่ผ่านมามันเหมือนกับอยู่ในความมืดทั้งนั้นที่เขาเป็นคนที่สนุกสนานเอนจอยของเขาเนี่ยนะเป็นคนตลกแล้วก็มีเงินทองมากมายแล้วไม่ได้มีเรื่องทุกข์ใจอะไรนะไม่มีเรื่องอกหักไม่มีเรื่องเสียอกเสียใจไม่มีความทุกข์ซึมเศร้าอะไรไม่มีเลยเพียงแต่ว่าเขาถึงวัยพักผ่อนคิดกะจะไปเที่ยวทั่วโลกจะไปอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาศึกษาคำสอนพุทธเจ้าเขาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์อะไรเนี่ยก็ศึกษาไปแล้วก็ลองปฏิบัติตามเขาพบว่าคำสอนพุทธเจ้านี่วิเศษมากอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นอย่าดูถูกการฟังธรรมนะเพราะว่าบางทีเราฟังเสร็จเราอาจจะหลุดเลยก็ได้แต่ต้องมีขั้นตอนคือฟังแล้วเข้าใจในเนื้อหาสาระเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจคือรู้แจ้งทุกรู้แจ้งเหตุเกิดทุกรู้แจ้งความดับทุกรู้แจ้งทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกแล้วได้เข้าไปในทางนั้นแล้วอย่างเงี้ยนะฮะพอเขารู้แจ้งอย่างเนี้ยเขาก็จะปราโมทย์พอปราโมทย์ก็ปีติพอปีติก็สงบกายสงบใจพอสงบจิตก็ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นก็เห็นความจริงของชีวิตว่าชีวิตอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเงี้ยนะจิตก็หลุดพ้นไปเลยนะคะเอาละวันนี้จะพูดถึงเรื่องรากเหง้าของปัญหาชีวิตพวกเราก่อนจะดูอันนี้ให้ดูอาจารย์จะทำท่าให้ดูนะคือเรานึกถึงภาพต้นไม้บนดินเนี่ยนะเสร็จแล้วเราก็ลงไปดูในใต้ดินเลยสมมติว่าเรามีการตัดภาพตัดขวางลงไปเนี่ยนะเราก็จะเห็นรากแก้วใช่ไหมเป็นรากใหญ่มากอย่างลึกลงไปในดินเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งลึกเลยนะลึกลงไปมากเลยเนี่ยรากใหญ่ออกมาเลยเสร็จแล้วมันก็มีรากอีกรากนึงเนี่ยขวางลำขึ้นมาเข้าใจไหมเป็นรากใหญ่เหมือนกันขยายออกมาขวางไว้เลยทางซ้ายอันนึงขวางลำมาทางขวาอีกอันนึงเนี่ยนะทางซ้ายทางขวาเนี่ยเป็นรากที่คอยค้ำไว้หมายความว่าจะถ้าจะมาถอนฉันเนี่ยนะฉันไม่ออกและไอ้ข้างล่างที่ลึกสุดนี่ก็เหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงรากเหง้าของปัญหาชีวิตเนี่ยถ้าพูดรากใหญ่ๆจริงๆที่เป็นตัวบทบาทเด็ดๆของมันเนี่ยก็คือรากวิชาหรือโมหะ คือรากไม่รู้จริงรากแรกคือไม่รู้อริยสัจ4อันนี้รากที่1เลยนะใหญ่สุดเลยไม่รู้อริยสัจ4ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นรากแรกที่ปึกลึกมากเลยแต่รากอีกรากนึงซึ่งอยู่ลอยขึ้นมาเนี่ยนะใกล้ๆกับผิวดินหน่อยเนี่ยรากนี้เรียกว่ารากตัณหานะรากที่1อวิชชานะรากที่2ตัณหารากนี้ก็คอยขวางโลกไว้เลยนะคือถอนฉันไม่ขึ้นนะฉันขวางดินไว้เนี่ย เราก็เรียกกันว่าโลภะอย่างเงี้ยเนาะโลภะเป็นอีกรากนึงนี่สองจริงๆแล้วมีรากใหญ่มากๆเลยเป็นรากใหญ่จริงๆก็2รากแต่มีอีกรากนึงเหมือนกันที่ขนาดรองๆลงไปก็เรียกว่ารากโทสะแต่โทสะนี่ยังน้อยกว่าโลภะนะโลภะนี่เขาบทบัตรเด็ดมากเลยนะเราพยายามขุดโทสะออกนี่นะโทสะนี่ยังพอขุดง่ายกว่าแต่โลภะนี่โอ้มันหนาแน่นมันใหญ่จริงๆนึกออกไหมพอขุดแล้วมันท้อเลยอ่ะขุดไปแล้วฮ้อมันยากเดี๋ยวทดลองถามพวกเราก็ได้ถ้าพวกเราโกรธอยู่เนี่ยนะฮะพวกเรากำลังแบบทำหน้าขุ่นเคืองไม่ค่อยพอใจเนี่ยอาจารย์ก็เข้าไปช่วยพวกเราโอ้ยพูดดีๆนะพูดดีๆแผ่เมตตาให้พูดดีๆอ่อนโยนเนี่ยนะเราพอหายได้เนาะหายได้ไหมคะหายได้นะเพราะเราอยากออกเราไม่อยากโกรธนานจริงไหมแล้วมีคนมาพูดดีๆนะฉันหวังดีกับเธอนะอาจารย์ช่วยหนูนะหนูทำใจให้สบายนะหนูนะหายใจยาวๆลึกๆลูกน้อมจิตให้สงบนะลูกนะอะไรเงี้ยเราจะหายได้แล้วเราก็น้อมจิตด้วยคือแบบเราจะคล้อยตามแบบอยากออกอ่ะคือไม่อยากโกรธอ่ะจริงไหมโกรธแล้วมันทุกข์ไงเนาะแต่ถ้ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยกำลังมีตัณหามีโลภะนะคือหลงรักผู้ชายคนหนึ่งสุดขีดสุดชีวิตจิตใจเนี่ยแล้วนัดเจอกันละนัดหนีกันนะนึกออกไหมเขากำลังรักกันใหม่ๆผู้ชายก็สุดหล่อนะสุดหล่อสุดดีอะไรเงี้ยแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้เก็บผ้าเก็บก่อนแบบทุรนทุรายมากเนี่ยกำลังจะหนีตามผู้ชายเนี่ยเราไปปลอบเขาเนี่ยว่าหนูน้อยการคิดหนีตามผู้ชายคือโลภะให้ละโลภะนะหนูนะเนี่ยง่ายไหมคะเด็กคนนี้ก็อยากเชื่อเรานะแต่หัวใจอ่ะนึกออกไหมมันใหญ่มากเลยอ่ะเขาหันมามองหน้าเรานะเขาบอกเราว่าป้าอย่าบอกแม่หนูนะหนูยังไงหนูก็จะไปหาผู้ชายคนนี้คือเรานัดกันแล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะต้องตายอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วหนูก็รู้ว่าแม่หนูไม่ให้แต่งกันเด็ดขาดเพราะว่าเขาเป็นคนจนแต่เขาดีเข้าใจไหมดีเหลือเกินอย่างเงี้ยแบบเราบอกหนูน้อยฐานะหนูกับเขานี่ต่างกันคุณป้าไม่ต้องพูดอะไรเลยหนูรู้เดี๋ยวหนูจะหนีไม่ทันคุณป้าเราก็เกาหัวแกกแกกนะแบบคุณป้าอย่าบอกแม่หนูนะคุณป้าเงียบๆอ่ะหนูให้ป้า1,000นะป้าเงียบหุบปากเลยนะป้านะอะไรเงี้ยคือแบบมันจะหนีอ่ะนึกออกไหมเราจะพูดยังไงจะพูดดียังไงให้เขาเนี่ยไม่หนีตามผู้ชายนี่ยากไหมคะยากมากหรือผู้หญิงที่กำลังกระดกเหล้าดื่มกรึบๆร้องเพลงเฮฮากันเนี่ยโลภะล้วนๆเลยนะเนี่ยแล้วเราไปถึงว่าหนูน้อยออกจากห้วงโลภะเขาก็จะหันมามองหน้าเราว่าคุณเป็นโรคประสาทหรือเปล่าอะไรเงี้ยช่วยยากไหมคะคือให้ไปเทศอะไรก็เทศไม่ออกอะนึกออกไหมฮะคนที่มันกำลังตบมือร้องเพลงเฮ่เฮ่กันเนี่ยมันโลภะเต็มๆอะเข้าใจไหมลากมันเริ่มเลยอะเพราะนั้นพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่ารากเหง้าแห่งความทุกข์เนี่ยรากใหญ่สุดที่ผู้คนไม่รู้เลยเนี่ยก็คือรากอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจ4อันนี้คนไม่รู้แล้วก็ไม่อยากรู้ไม่ยอมรู้เข้าใจไหมและที่สำคัญไม่มีบุญได้รู้พอใครขึ้นเทศเรื่องนี้นะ วันนี้จะพูดเรื่องอริยสัจสี่นี่หาวตั้งแต่ต้นเลยนี่ผมคือเตรียมหลับเลยอะอริยสัจสี่นะในใจกันเฮ้ยแล้วนี่อันเนี้ยเฮ้ยแล้วก็นี่ไอ้นี่มันได้เปรียบอันนี้เฮ้ยแล้วนี่กำไรเนี่ยคือภารกิจเราเยอะมากอะนึกไหมเรามีเรื่องที่จะต้องคิดมันน่าสนใจยิ่งกว่าอริยสัจสี่อะเข้าใจไหมเพราะนั้นนี่เป็นรากใหญ่เลยภาษาบาลีเรียกว่าอวิชชาก็ได้โมหะก็ได้นะฮะเรียกว่าอสัมปชัญญะก็ได้อสัมโมหะก็ได้อะไรเงี้ยโอ้เยอะชื่อเขาเรียกว่าผ่านก็ได้นะเออเนี่ยความไม่รู้อริยสี่เรียกว่าผ่านนะต่อไปนี้ถ้าใครด่าเธอนะไอ้คนผ่านนะเธอก็ทบทวนเลยเรารู้แจ้งอริยสี่สี่ยังอ๋อยังไม่รู้ก็รีบยิ้ม yes I am คนผ่านถ้ามันเป็นจริงๆเพราะว่าผ่านหมายถึงไม่รู้อริยสัจสี่อีกรากหนึ่งคือรากโลภะหรือรากตัณหาคือความอยากเพลิดเพลินนะฮะตัณหานี่แปลว่าติดใจเพราะเพลิดเพลินนี่ในลองว่าดิตัณหาแปลว่าอะไรติดใจเพราะเพลิดเพลินติดใจเพราะอย่างอื่นมันแกะได้จริงไหมติดใจเพราะอย่างอื่นเนี่ยแกะง่ายแต่พอติดใจเพราะเพลิดเพลินนี่แหมก็บอกอยู่แล้วว่าเพลิดเพลินนี่คือรากอีกรากหนึ่งที่พามาเวียนว่ายตายเกิดขอถามหน่อยเถอะสภาพแก่ๆงักๆเนี่ยกับสภาพสาวปิ้งเนี่ยอันไหนน่าเพลิดเพลินสาว18ปิ้งแก้มใสผิวใสนะมันน่าเพลิดเพลินแต่ลืมไปว่าไอ้สาว18นี่แหละวันหนึ่งมันกลายเป็นสาว81ใช่ไหมเพราะนั้นเราเพลิดเพลินอะไรอยู่เนี่ยฮะรากเนี่ยฮะถอนยากมากเลยเราเกิดมาคับแค้นคับแค้นร้องไห้เนี่ยตั้งแต่เด็กนะฮะตั้งแต่เด็กเราร้องไห้แม่หยิกเรามั่งแม่บิดหูเรามั่งแม่ด่าเรามั่งครูด่าเรามั่งเพื่อนเตะเรามั่งอะไรเนี่ยมันคับแค้นพอเป็นสาวก็คับแค้นกับที่ไม่ได้ดั่งใจแม่มันไม่แม่ไม่สนองกิเลสเราเนี่ยก็คับแค้นอีกแบบนึงสรุปแล้วเรามีความคับแค้นทุกรุ่นทุกอายุแต่เราลืมตรงนี้ฮะว่าที่มันมาคับแค้นจนแก่จนตายเนี่ยเพราะเราเพลิดเพลินเข้าใจไหมแล้วเราจะเพลิดเพลินตอนไหนตอนสาวสาวเขาก็แต่งงานกับตอนสาวสาวนี่แหละก็ผลิตเหตุเกิดทุกข์ไว้มากมายเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงรากเหง้าของทุกข์นะฮะมีสองรากใครตัดรากไหนได้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยทีนี้สองรากนี้สัมพันธ์กันสองรากนี้นะอวิชชาแปลว่าอะไรเนี่ยนะอวิชชาแปลว่าไม่รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์เนี่ยเนี่ยๆฟังให้ดีนะสองรากนี้เขาสัมพันธ์กันนะอวิชชานี่เขาไม่รู้ว่าไอ้ตัณหาได้เป็นเหตุเกิดทุกข์เพราะนั้นวันไหนที่รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์เนี่ยวันนั้นรากอวิชชาฝ่อเลยฮะเพราะนั้นใครก็ตามที่รู้ว่าอ๋อความติดใจเพลิดเพลินเป็นเหตุเกิดทุกข์เขาจะลดเขาจะลดละลดละลดละแล้วเขาจะได้สัมผัสด้วยตัวเขาเองว่าโอ้ใช่ความทุกข์ลดลงโอ้เนี่ยเพราะนั้นรากอวิชามันเหี่ยวมันฝ่อไปเลยฮะพอเราตัดไอ้รากตัณหาเนี่ยนะคือลดความติดใจเพลิดเพลินลดความติดใจเพลิดเพลินลดความติดใจเพลิดเพลินอย่างเงี้ยทีนี้ก็จะมีคำถามใช่ไหมว่าเออพูดง่ายเนาะลดความติดใจเพลิดเพลินลดความติดใจเพลิดเพลินเนี่ยพูดง่ายเนาะฉันไม่เห็นจะลดได้เลยอ่ะฉันอ้วนจะตายอยู่เนี่ยแล้วเนี่ยฉันก็รู้นะว่าความติดใจเพลิดเพลินในการกินเนี่ยมันเป็นเหตุเกิดทุกข์แต่ทำไมฉันลดไม่ได้เนี่ยหลายคนก็เริ่มมีคำถามคำตอบต้องรักษาศีลการรักษาศีลช่วยปราบความติดใจเพลิดเพลินด้วยกฎเกณฑ์ของศีลเช่นพอถือศีล8ปั๊บเนี่ยหมดสิทธิ์กินข้าวเย็นหลังเที่ยงแล้วห้ามกินเข้าใจไหมฮะ เนี่ยช่วยไหมช่วยลดความติดใจเพลิดเพลินโดยศีลเข้าใจไหมฮะแต่บางคนก็ศีลเสริญเหรอจะมาสู้ฉันได้ฉันตันหาเยอะให้กินตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงใช่ไหมหลังเที่ยงห้ามกินใช่ไหมโอเคตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงกินตลอดนึกออกไหมโอ้แปลกบวชแล้วอ้วนกว่าเก่าเอาไปปฏิบัติทำไมอ้วนกว่าเดิมเออฉันไม่เคยผิดศีลนะหลังเที่ยงไม่เคยกินเลยเหรอแล้วไปไหนอ่ะหลังเที่ยงหลับตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงกินตลอดพอหลังเที่ยงเสร็จหลับบวชแล้วอ้วนกว่าเก่าเอ้าทำไมศีลช่วยไม่ได้อันแน่ขาดสมาธิไม่มีความสุขในสมาธิเลยไปเสพสุขจากการกินเข้าใจไหมไม่มีความสุขจากปัญญาเลยไปเสพสุขจากการกินอีกแล้วแสดงว่าศีลอย่างเดียวช่วยได้ไหมคะไม่ได้พุงไม่ยุบฮะศีลอย่างเดียวพุงไม่ยุบต้องมาฝึกสมาธิแล้วก็มาฟังธรรมให้เกิดปัญญาก็เลยได้รู้ว่าการมาถือศีล8เนี่ยเขาทานมื้อเดียวฮะนะ2ไม่ได้เหรอคำตอบถ้าป่วยพระพุทธเจ้าอนุญาตถ้าป่วยนะคือไม่สบายทานครั้งเดียวไม่สบายต้องแบ่งเป็น2ครั้งได้แต่อย่าจุกจิกเกิน2ครั้งนะแค่2ครั้งพอแล้วก็มีคำสอนต่ออีกอย่านอนกลางวันโอ้ แล้วยังมีคำสอนต่ออีกมีสติในการเคลื่อนไหวนะจะเหยียดจะงอจะแลจะเลี้ยวจะเคี้ยวจะกินจะอะไรเนี่ยต้องมีสตินะโอ้เหรอเนี่ยโอ้นึกว่าบวชแล้วก็กินกินนอนนอนไม่ใช่ไม่ใช่พอมีศีลมีสติมีสมาธิฟังธรรมแล้วเกิดปัญญาเริ่มกรอบความติดใจเพลิดเพลินนะไม่มีเวลาจะไปหมกมุ่นกับการกินมากละชีวิตต้องมาศึกษาพระธรรมแล้วปฏิบัติตามพระธรรมนะเพราะนั้นเส้นทางดำเนินชีวิตที่จะทำให้เราเนี่ยลดละเลิกความติดใจเพลิดเพลินได้ต้องมีศีลเป็นฐานยิ่งศีลมากขึ้นชีวิตสบายเบาขึ้นพอสติสมาธิมากขึ้นโอ้โหพบความสุขสุขง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยเลยมีสติก็มีความสุขแล้วมีสมาธิก็มีความสุขแล้วฟังธรรมก็มีความสุขแล้วอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะลดละกำจัดตัณหาไม่ใช่อยู่ดีๆก็ฟังธรรมแล้วเข้าใจโอเคละตัณหาได้เลยไม่ได้ฮะต้องมีกระบวนการนะฮะต้องมีกระบวนการที่จะรักษาศีลให้ดีขึ้นถือศีลบริสุทธิ์ขึ้นเข้มข้นขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยพอถือศีลไม่ใช่เงินยิ่งเป็นไงหมดสิทธิ์อ้วนไหมหมดสิทธิ์อ้วนเพราะอะไรอยากกินอะไรก็ซื้อกินไม่ได้นะสนองไม่ได้แต่ก็ไม่แน่อีกนะฮะถ้าไปอยู่วัดที่อาหารเยอะๆเนาะก็อ้วนได้อีกนะแต่มันก็ลดไปเยอะเอาละตอนนี้เราได้ฟังแล้วเห็นความสำคัญไหมคะว่าความรู้เรื่องอวิชชาน่ารู้ไหมน่ารู้โมหะนี่คือรากเหง้าใหญ่ต่อไปความรู้เรื่องโลภะว่ามันมีลักษณะอย่างไรก็น่าสนใจและความรู้เรื่องโทสะก็น่ารู้ความรู้ละเอียดทั้งหมดอยู่ในนี้นะคะความรู้ละเอียดอยู่ในนี้แต่ว่าวันนี้จะคร่าวๆให้อ่านผ่านหูผ่านตาให้พวกเรากลับไปล็อกบอกเล่านะกลับไปบอกลูกหลานที่บ้านว่าเธอเอ้ยฉันนะมีบุญหูมากเลยทำไมอ่ะได้ฟังธรรมฉันนะมีบุญตามากเลยอะไรอ่ะได้อ่านธรรมเข้าใจไหมฉันนะมีบุญใจด้วยคือได้เข้าใจธรรมเข้าใจไหมคะได้หลายบุญเลยนะเนี่ยเอาละเราจะเริ่มตั้งแต่หน้า21นะคะช่วยอ่านก่อนนะคะแล้วพวกเราก็จะได้มีความรู้ไปกับพระพุทธพจน์คำสอนที่พุทธเจ้าสอนไว้ในอภิธรรมจนนะเนี่ยพวกเราได้อ่านอภิธรรมเอาอ่านตั้งแต่ต้นเลยค่ะ
4: เพราะไม่รู้จักลักษณะโลภะโทสะโมหะตามเป็น เป็นจริงจึงมักจะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ฉลาดหรืออกุศลคือหลงโลภบ้างหลงโกรธบ้างหลงเกิดกิเลสสารพัดแล้วก็หลงทุกข์สับสนซ้ำซากโปรดศึกษาลักษณะรากเหง้าของสิ่งที่ฉลาดหรือกุศลคืออโลภะอโทสะอโมหะและรากเหง้าของสิ่งที่ไม่ฉลาดอกุศลคือโลภะโทสะโมหะอย่างละเอียดเพื่อประกอบในการดำเนินชีวิตด้วยความฉลาดกุศลเนื่องจากถ้าเกิดกุศลที่จิตแล้วจะไม่เกิดอกุศลเพราะจิตรับได้ทีละหนึ่งอารมณ์
2: ทีนี้เรามาดูเราจะเห็นว่าอโลภะนิดเดียวเองความไม่โลภนี่นะลักษณะของอโลภะมีนิดเดียวเองแต่ลักษณะของความโลภนี่เยอะมากเลยนะคะเอาพวกเราลองอ่านสิอโลภะเป็นไฉนได้แก
4: ่การไม่โลภกิริยาที่ไม่อยากได้ความไม่อยากได้การไม่ติดใจมากนักกิริยาที่ไม่ชอบมากนักความไม่ชอบมากนักความไม่โลภเพ่งเล็งรากเหง้าของความฉลาดคืออโลโพหรืออโลภะแต่ละคำเฉพาะที่กล่าวมานี้แหละเรียกว่าอโลโพหรืออโลภะ
2: นี้ง่ายๆนะฮะเพราะนั้นพวกเราให้สังเกตตัวเองนะว่าถ้าเมื่อใดถ้าเรามีภาวะไม่อยากได้อะไรเนี่ยอันนั้นน่ะมีภาวะไม่อยากได้เลยนะเป็นการกำจัดโลภะอะโลภะหมายถึงมันกำจัดโลภะเลยนะอยู่เฉยๆไม่มีคำว่าไม่อยากได้ยังไม่ใช่อโลภะนะแต่มีอะไรมายั่วแล้วเนี่ยคนอื่นเขาอยากได้กันแต่เราไม่อยากได้มันน่าอยากได้นะเธอมันน่าเอาน่ะไม่อยากได้ภาวะอย่างนั้นเป็นภาวะอโลภะเข้าใจไหมฮะซึ่งจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายนะมันต้องมีกระบวนการรักษาศีลเจริญสติสมาธิปัญญามาแล้วพอเขาเอาของอะไรมายั่วเนี่ยเราถึงจะพูดคำว่าเออไม่อยากได้เข้าใจไหมแต่คนทั่วไปเอาไม่เอาเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยไม่เอาให้ตัวเองก็เอาให้ลูกให้หลานก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเอาต่อไปมาดูโลภะโลโพนะคะโลภะได้แก่อะไร
4: ได้แก่ความติดใจความติดใจยิ่งนักความคล้อยตามอารมณ์ความยินดีความเพลิดเพลินความหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินความติดใจยิ่งนักแห่งจิตความอยากได้ความสยบความหมกมุ่นความใคร่ความรักใคร่ความคล่องอยู่ความจมอยู่ธรรมชาติผู้คร่าไปธรรมชาติผู้หลอกลวงธรรมชาติผู้ยังสัตว์ให้เกิดธรรมชาติผู้ยังสัตว์ให้เกิดพร้อมธรรมชาติอันร้อยรัดธรรมชาติอันมีข่ายธรรมชาติอันกำซาบใจธรรมชาติอันซ่านไปธรรมชาติเหมือนเส้นได้ธรรมชาติอันแผ่ไปธรรมชาติผู้ประมวลมาธรรมชาติเป็นเพื่อนสองปณิธานความมุ่งมั่นธรรมชาติผู้นำไปสู่ภพโลภะเหมือนป่ารกโลภะเหมือนป่าดงทึบความเกี่ยวข้องความเยื่อใยเสน่หาความเพ่งเล็งจะเอาอาจจะพูดให้ดูดีว่าห่วงใยความผูกพันการหวังกิริยาที่หวังความหวังความหวังรูปความหวังเสียงความหวังกลิ่นความหวังรสความหวังโผฏฐัพพะความหวังลาภความหวังทรัพย์ความหวังบุตรความหวังชีวิตธรรมชาติผู้กระซิบธรรมชาติผู้กระซิบทั่วธรรมชาติผู้กระซิบยิ่ง การกระซิบกิริยาที่กระซิบความกระซิบการละโมบกิริยาที่ละโมบความละโมบธรรมชาติที่เป็นเหตุให้สมสารไปความใคร่ในอารมณ์ดีๆความชอบมากในฐานะอันไม่ควรความโลภเกินขนาดความติดใจกิริยาที่ติดใจความปรารถนาความกระหยิ่มใจความปรารถนานะความหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินในวัตถุกามความหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินในความเป็นความหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินในความไม่เป็นความติดใจเพลิดเพลินในรูปความติดใจเพลิดเพลินในอรูปความติดใจเพลิดเพลินในความดับความติดใจเพลิดเพลินในรูปความติดใจเพลิดเพลินในเสียงความติดใจเพลิดเพลินในกลิ่นความติดใจเพลิดเพลินในรสความติดใจเพลิดเพลินในสิ่งสัมผัสกายความติดใจเพลิดเพลินในอารมณ์ทางใจความโลภดุจดังห้วงน้ำใหญ่ความโลภดุจดังสิ่งที่ผูกมัดรัดรึงความโลภดุจดังสิ่งที่ร้อยรัดความหลงติดใจเพราะพอใจยึดถือความติดใจทำให้อาวรณ์ความติดใจทำให้ขัดขวางกุศลความติดใจเป็นเครื่องปิดบังความติดใจเป็นสิ่งที่ทำให้ผูกพันความติดใจทำให้ใจเศร้าหมองนอนเนื่องในใจกลุ้มรุมใจความติดใจเหมือนเถาวัลย์ทำให้ปรารถนาวัตถุต่างๆความติดใจความโลภเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์ความติดใจเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ความติดใจเป็นบ่วงแห่งมารเบ็ดแห่งมารแดนแห่งมารความติดใจเพลิดเพลินเหมือนแม่น้ำเหมือนข่ายเหมือนเชือกผูกความติดใจเพลิดเพลินเหมือนสมุทรความติดใจอยากได้โลภเพ่งเล็งน่าเกลียดรากเหง้าของความไม่ฉลาดคือโลโภหรือโลภะแต่ละคำเฉพาะที่กล่าวมานี้แหละเรียกว่าโลโภหรือโลภะ
2: เป็นไงเดี๋ยวอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเป็นลม คืออย่างนี้โลภะนี่ก็แบ่งเป็น3ระดับนะคะคือระดับหยาบมากๆก็เลยก็เป็นคนโลภหยาบๆแล้วก็โลภกลางๆแล้วก็โลภละเอียดนะถ้าโลภหยาบๆนี่ทำให้ทำทุจริตเลยนะขโมยปล้นจี้ฆ่าฟันพูดโกหกอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าความโลภขั้นกลางนี่มันเป็นนิวรณ์ขวางเวลานั่งสมาธิมันมากวนใจอันนี้เขาเรียกว่าโลภขั้นกลางถ้าโลภขั้นละเอียดนี่นอนเนื่องอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยอย่างชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนักบวชเขาก็จะสอนให้ละความโลภอย่างหยาบละความโลภอย่างกลางเนาะถ้าสอนให้ละความโลภอย่างละเอียดเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะรับไม่ได้ว่าเขายังต้องทำมาหากินยังต้องอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นที่เราอ่านไปทั้งหมดนี่คือทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดเลยเยอะไหมเยอะเลยแต่ให้เราได้เจอหน้าเจอตากันหน่อยวันนี้ได้เช็คแฮนด์ได้รู้จักอ๋อเธอคืออีนางโลภะเหรอเนี่ยที่ผ่านมานึกเป็นความดี
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
5: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

ดเพลินดับทุกใจแมส FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งสอนว่าความรักเสมอด้วยรักตนไม่มีผู้สำรวมระวังในที่ทั้งปวงมีความละอายต่อบาปชื่อว่ารักตนขอฝากไว้เป็นแสงธรรมสองทางชีวิตร่มธรรมร่มใจแล้วกลับมาพบกันใหม่จากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150

0: มกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทางร่วมใจ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักช่วงปลายเดือนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้า